0: จอยลูเจเนลูจอยาชานทอริงตันตอชักเตนุปงเนลูจอเซนเตอร์ฟิลด์ตอกาจินไดอิตามอเทียตาสุดเดียงก็ตุเซนังน้อยยงชาจอจีชงเทียเนตปนเนชาจอออชงเจนอเจเทเลตอมอก็เนี่ยจีนอสามตัวนั่นรู้จักเขาหมอก็ cost hospital ว่าตัวหมอช่างเทียนอจีกูตัวหมอตัวจีนนั่งนั่งยังไปยับร้อยส่งนะจังเจียเจียเนี่ยตอนรู้จักเขาหมออเมริกา hospital พี่เธอ lady โอ้ยตัวเกลี่ยช่อ magistrate court เทียยาอีตูนั่งว่าเนี่ยดังเนี่ยยาวนะสังสาสสุลันนะยอดตัวหมอจอนะฉลาดจุดแต่นู่นต่อเข้าเนี่ยตัวจะสิโอว่าเพย์ยอดดังแต่ไม่ยอดปลอดตัวลูกเชื่อ Supreme Court นะตอนเจ็ดสิบเชียเดียตัวนึงยี่เจ้าอ้อยของนายจอมจ่อแต่สินอจิวชื่อนั้นจู่หังปูนึงยอดตัวเด็กเชื่อซึ่งเราลูกใจว่าจงฝึกสังสาวสุดเลยนะจังตัดต่อรอนเทียเตสุเกตเชฟปวยมอนึกเกิดได้อีกหนึ่งกูต้องมัวอยู่แอนอีตัวคือเป้าจงจ่อจะเก็บปูนึงที่นั่งจ่อใจเดียเตชอสุเลยนะต่อยัวยืนชอบไปกูหายใจเราลุ้นใจเอาในจังจอใจเราลุ้นต่อช้าเคยปังช่างวูดไซต์หมู่เคยแยสเนี่ยตอนเด็กชาก็เต้นนุ่งปงเที่ยวเราอัสตริดเรียนอ๋อว่าอยากอยู่เอ็นดูสเปเชียลรับทัวร์ให้เตี้ยจงฟิตเตอร์เจอสุรานอจีว่าที่จงหลอกว่าที่จงช่างเด็กเชจะแก่จอใจหมู่เคยจะแยสนับประโยชน์เราจะเก็บปวดจวดเต้หัวจัวเวลาเขาเตี้ยจึงยกว่าจอโปรเจกต์หน้าหมู่จันตัวที่จงก็ช่างเสียจบLarissa Waters ว่าอยากจะนับอันอ๋อ Greens นับตอกย้ำจนสกิดเส้นสังจากจะเกิดชีลตั้งจากเดือนสุดจากเดือนเช้าเมื่อเดือนปนี้ชีดาวมูสีจะเกิดป้าจวดจากลูกใจลันจีทั้งมังกุ้งสาวลูกจุลยีลันจีทั้งมังวัวลูกตุ๊สีจะเกิดยอดดังลูกจีเกิดกุ้งสาวลูกเลยแต่ลูกของเขา Austrian Institute of Health and Welfare นับตอกชีลูกเช่นดาวส่งลูกชีดาวจะโปรเจกต์จะรอป้าเจ้ากูปอดตัวเดือนชิมอปังสีป้าตัวเตปนี้วันจีจะทั้งมังนอตเลยเขาจีเนาะจะเลี้ยงเราจงเลี้ยงกูจะมอบหนังสือเราเคลียร์ตัวเด็กเสียชีน่าจะกินสังเสียในยามสังเสียเท่าไหร่นั่นเลยจ้าอิสราเอลเทเลบานอนกูต้องมอบจะเก็บปอจงอยู่จากเราชีอีจะเก็บฉันจะดูเชียอชิบาวเตชอปมอบหนังสือฉันตัวจะก็มัวจะเก็บชีเชียวสังเดออตอนจะเตจีเตนก็ยันตัวจะที่เลี้ยงตัวเราเคลียร์จะเก็บชีขอปอจงเราจะอีจอนยาวลุนจะเตจีเมกาต่อข้าต้องมอบจะเก็บชลาชิธานตัวจังวอชิงตันตัวจอนเดียแต่ลูกของเขาชื่อได้หนุนนักเข้าหูให้เดียจอสิทธิ์สังกัมมอเอบอลาชิกีนะได้เชิญ DRC ละ Democratic Republic of Congo นะเต้าชิกีอยากชิมอปังเสียชั้นเต้าตัวลูกเชื่อหรือจบหรือวันเดียวยอมอปังเสียชั้นเต้าตัวกัมมอเนาะนอกจากเต้าเคลียร์มังเดียได้ไปปวบเราจะเต้าตัวนั่งเต้าขี่นะจะว่าเราจะเต้าตัวนั่งเต้าตาชินั่งยะเต้าช้านู่นตัวนะได้จากคองโกว่าแกนอนหลับได้เฉยย้อนเจอว่าอยู่กันด้านนะกูเคลียร์เดียขี่เต่ากดกูมอกดชีตุนังขี่เต่าเทียมวยตัวตาตาชินนั่งเลยเทเลว่าเราเทดรอสอัตานัมแกเบรียสโซสอย่าอยู่เอ็นตัวจอเดียแต่ลูกของเขาชื่อแกนะเขาหูนะต้องกูหูกับตันราเต้ได้เฉยนะย้อนชูเต่าเราว่าที่จงสัวก็เฉยจะเกศชิบุตันังดอนจีที่จังตงเดียอยู่ว่าจะมอบแต่มังจะสป라이ชเชนที่อยู่ว่าจะเรียกเป็นกว่าแห่งในชุมชนสิ่งละจุดต่อที่สุดทั้งนั้นจงฟื้นเที่ยวสุราตอกเหยื่อเด็กไม่กล้าจะเกี่ยวสาทอชูเสลาหลวดจะเที่ยวจ่อจ่อลู่ชัวเที่ยวสุรานจะเที่ยวในยาเตียว่าจีจีเนาะว่าเที่ยวไม่กล้าจังตาต่อยทอชูเสนสีก็อัดจุดชีฟงปวดจนดาวจะเที่ยววันจ่าให้เตี้ยชิกุเชียหรือว่าที่จงชื่อจะสุดทั้งว่าพึ่งหยวดเต็นังว่าแข็งเต็นังว่ามังเชียว่าจวดชวนนั่นเลยเตะลาลวะเที่ยวจากออสเตรเลียทุกที่จ่าแอนโทนีอเวนิเซียนเลียฮะเตี้ยย่ออิลูจีจีว่าจีมัวจะเกิดชิบอร์งว่าเต้าว่าเต้ามัวจะเกิดสิ่งเช่นนั้นเที่ยนเขียดจะเชื่อเช่นนั้นจีย่อเตะยาอยู่จงจะเตะแขมรักเตะหนึ่งยกของสีจะเลี้ยงจะเลี้ยงชาร์มส์ว่าออสเตรเลียตัวหนอชื่อเนี่ยเสียดจงฟื้นออสเตรเลียตอกเหยื่อออสเตรเลียยังมัวเตะใจจงจะเราชื่อจะสิทธิ์ช่างย่อหนึ่งว่าเขียดเตี้ยหนึ่งว่ามั่งเนี่ยเตี้ย
1: Well, we maintain the position that these tariffs are unwarranted, they're unjustified, and they're inconsistent with our free trade agreement with the U.S.
0: They say that the government has been able to get rid of the government. They say that the government has been able to get rid of the government.

0: Advertising.
1: Sigue conectado ante lo inesperado con Invincible Wi-Fi de Spectrum. Invincible Wi-Fi te mantiene conectado con internet con fibra óptica, red 5G automática y batería de respaldo de 8 horas para que nada te detenga. Trabaja, haz streaming, sigue conectado con amigos y familia, pase lo que pase. Nada te detiene con Invincible Wi-Fi de Spectrum. Aplican restricciones, servicio no disponible en todas las áreas.
2: But it will require an online education course, so they'll need to have a prescription from a licensed doctor, and thirdly, of course, they'll need to register as a
3: medicinal provider. ตัวหอสังนาที่เลือกเทียเตียจุยาจะนั่งอ่ะมั่วใจสีตาจะเก็บป้าจอนาเทียเตนั่งจะเชว่ามั่วจอไลเซนส์ว่าชีสื่อได้ชีเทียเลี้ยวชุดตามหมวกก็อีจะชอบกับออนไลน์เทียชุดตามหมวกตั้งเจอเตียเลยจะนั่งว่าชีจะชั่วมาดอตโลกของเฮาทรานสปอร์ตฟอร์เนลซอฟเซาส์เตนั่งตั้งเชิงจวนดูจอนาอัสละเตยจอยาชาเนาะเจเจดอกคอยว่าต่อเต้าจอนกูชนจวนดู ว่าหัวแมวกี่ใบกาแล็กซี่เนาะแต่ยาวิเลจาที่ลิชิมัวแล้วที่ลิตาลาจิได้วิจอแมปได้ลวดจีเลียเทียจากาแล็กซี่เนาะว่าแล้วเต้าชีเต้สอสื่อเต้าลันลุชเฮอว่ามัวลุตุจอนกูหัวเอสเคออบเซอร์เวทอร์เทเลสโคปยอดเจาะต่อเชียนยอดแดงลุสังเวชนุสเลวแต่จะโชว์ตัวช่อนกูเต้าโจจิลันโจเนลเซแลนด์ ลอตูเอ็มพีต่อเขาแล้วต้องมาช่วยไต้หวันรุ่นลีเท่าแล้วเนาะจะหน่อชื่อเนาะที่เรียกจะหน่อในตัวจงฟื้นเนื้อเซลันแต่ชินาเราเลยป้าหน่อได้เชิญเลยชีพักไฟค้านะว่าต้องมาสอดสิเจลวกเขียดเดียวเจ้าซื้อจิบูโมโตได้เชิญชุดต่อช่ออาล้อจิบูโมโตฮ่องกงและจิบูโมโตมาเก่าเราเลยเชื่ออีหยงที่เรียกว่าเจ้าเนื้อเซลันรู้ตัวชายแล้วไฟชื่อเรนุสายได้เชิญเขียดเดียว เนื่องจากหน่อจะเก็บหมดชัวไต้หวันรู้ใจจงฟื้นเนาะยังจะอีกจะเข้าเรื่องเต้าอวันเดทเทียยังจะอีกจะใจว่าชีเต้าเข้าจะเลยชัวจะใจวัน China policy แต่เลยต้องไม่จะเก็บชวนชัวจะจงจะเก็บแต่ชัวจะเต้นนั่งใส่หน่อนะกูมั่วจะเก็บใช้งานเต้ซีฟื้นเนาะก็อยู่จุดมั่วเสียงดาวช้าเนี่ยจะสั่นดอกเต้ชักก็ลำบากเต้ช็อกก็จะหมดเขียดเต้ตั้งเกิด แต่สิฟื้นว่าเคลียร์ได้ในพรีเมียร์สกูลในสังเดอร์ซัฟเฟอร์สันยิ่งตัดชิโน่เจ้าชัวเต้ารู้เชื่ออ้อตังจะลำบากอีกจะช็อกเกิดตื่นเลยลำบากเต็มต้นได้เลยอะหมกกองเต๋อเขาเล่นรถเต้สิฟื้นวันได้ยังมาเขียนดังซึ่งจงฟื้นนะกูจึงท้าต่อมาอยู่หลอกว่าที่จงชั้นเธอจะเก็บคอในเต้เช่ใจเล่นในเต้าเคลียร์เจ้าในจะเงียบพยองจงนึกถึงเราลุจจงเห็นดูเนาะ เราลุจใจว่ามั่วจะเก็บเต่าจากจีบอร์ยองจะเก็บคอเต้เช่เนาะว่าเจี๊ยเช่ให้เตี้ยอยู่กู้เชี่ยมาจังต้องเราว่าต้องเชล่าเช่ผมว่าผมเสียวคอต่อเช่เนาะเนี่ยเราจะกิสังเกตจะเลยจะรอชอบไปยอดเต่าจะเก็บไปจนแล้วนะพันเอากรีนจะเก็บคอจะเช่เนาะเนี่ยเราจะกิสังเชี่ยต่อข้าวว่าพันเอาแม่ตุกีว่าชื่อจะได้หนุนเนี่ยเจี๊ย นิกแมคเคมนาตาวเคียร์ซ่าจะเก็บใช้สังจ้าตุนอชื่อเนี่ยเซียนจงฟื่นในยามมอฟฟิชิลตังในเดชเช่หอยอลล์คอเตจใจโชเชนอะไรจ้าบริชิตแมคเคนเซียวยอดตุนอเซียนในเทนอปานอวันในเชนสตาวเคียร์ลุชเชนดูสื่อช่องจัวจอโปรแกรมทูเดย์โชว์เซตจะเนี่ยพูดยองในอีกจันเนี่ยว่าชิมัวนังเนี่ย
4: This is unprecedented power to a treasurer in a budget.
3: เป็นชิสากอมอเตนอลอจุดชวนได้ชินดาราไปเลือกจะจงฟื้นเนาะโดยจุดกูเตาเคลียร์ให้เตียกูมั่วจะเก๋กงเตนเลยได้จะอิสเรียได้จะจอดชีเลยได้จะยันลาวันลาหลอกไงปังลาหลอกโจเตลาลาลิช

0: สอสิเฮจะอยู่มั่วนึงออสเตรเลียจะเลยนะไปล้านตัวเลยไปมิลเลนตัวเนาะอยู่เต่าเนี่ยไม่นำมันไว้ดาวตัวนี้แต่นึงออสเตรเลียคือเต่าเนี่ยชอบชอบเลยถ้าต่ออยู่เต่าเนี่ยเขาเล่นดาวตัวนี้จะเลยแต่ดาวตัวว่าลูกของเขาเฟเวอร์คอมมิชชั่นเต่าชั้นเจ็บปอดเต่าเดียออสเตรเลียแต่นึงว่าเขาเลือกคือเต่าเนี่ยชอบชอบเลยเนี่ยเต่าเนี่ยเขาเล่นดาวตัวนี้有么到米兰都能我说了我好了那个到你啊 minimum wage 到端子这里不就下就 7% 那就放不啊比这里路下林都那么到高路刚好 favor commission 那到落下这里给参加叫 minimum wage 一雄一雄的这里到我找带更好时间就带更好了没这个容易找这个人你也好了那贴了还贴有八个带更好了那没帮谁的干了我到路能但是在那罗古海的还要有我找的是成日帮给那配车库段子贴还要有我找的那罗那找去年的段子贴了有梦到没人都能我后来通的就是了有到你后来没那么外情的段子也去这里不要就去 7% 来放播找路在我路更好 Favor Commission 到叫那叫那这路一想一想对我们参加叫 Minimum Wage 了但你后来我今天就可以到 Church Up 来贴叫 Awards Rights 来叫了贴 Adam Hatcher 要多多特区路更好 Favor Commission 到贴这些叫这些实验也你后来 Minimum Wage 了比这里第一路想你都想我三个周末那点
1: Approximately 21.1% of all employees in AustraliaAmounting to almost 2.8 million people.

0: Spectrum Business ayuda a pequeños negocios en todo el país con internet gratis para siempre. En Rochester, nuestro internet con fibra óptica acelera las ideas de este colegio. Y en Austin, un gimnasio transmite sus clases con internet rápido y confiable. Obtén Business Internet Advantage gratis para siempre al obtener 4 líneas de móvil. Visita spectrum.com/gratis-para-siempre para más información. Spectrum Business. Spectrum Internet funciona con fibra óptica y se conecta mediante líneas coaxiales. Se aplican restricciones. Servicios no están disponibles en todas las áreas.
1: ต่อการใช้นาวตมอจะเกลาทั้งจะเกินเจเนียฮอลเลยไปจุดชี้ฝั่งปัวจะลุบเปล่าเห็นดูต่อการใช้นาวตมอจะเกลาทั้งจะเกินเจเนียฮอลเลยไปจุดชี้ฝั่งปัวที่ลุบเปล่าเห็นดูตมอเตสเซเจลวกเฮียเตียออสเลเตเนียตะปงเกจอลินดาเปล่าจุดออฝั่งปัวเจเทเลตมอจะเกลาชิตุนจัวจะเตเนียฮอลเลยว่าเตนึงคือเต้านันทวดาต้นสีเลย จากข้อเท็จจริงลูกชายฟังเสียงไฮเลอร์รีเซเบนก็ว่าสุดแล้วนั่นยังต้องเกี่ยงเหตุเดียวก็ทั้งเนี่ยป้องกันในยันเจเชียตัวสลิปล็อกจุดฟังปัวเท่าเท่าสาวจะลดตรงเห็นดูที่ยันเจว่าชีฟังปัวมาเทเลยอมมอบังสิลาสาวเต่าจะเกิดชีตุนจวนนั่นซึ่งแต่ชีตัวเจ้าน่ะแล้วก็ไฟเวอร์คอมมิชชั่นนาไฮเดียในจากเกิดชีเชียนน่ะจียาจะยกว่าตรงเนี่ยป้องกันเลยยาอยอมมอบังสิลาได้เต่าเตสิทั้งอมมอบจะเกิดชีตุนจวนนั่นเนี่ย
2: That it would not be practicable or responsible in the current uncertain circumstances to award a real wage increase to employees.
1: ก็ไป อยู่จุดเตาต่างจากชั่วจัดชั่วยามาฟังจุดชั่วเทียอยากได้อยากจะตุเชียกันก็ว่าไปจะเกิดจะติเชียนะชียาอีเจ้าอยู่ชีตาฮอลเลอร์เทียชียาเจ้าอยู่ว่าเจ้ามัวแต่สุดซึ่งชีเป้าจังแต่มาได้ชีชีเลยแต่ชินอเวียเจ้าขาดไปจะเกิดเย็นเย็นเนี่ยเขาเลยไม่ได้มาเวชนะ ชวนเจตเลยจะมอดนอวอร์ดเวจที่ยังยาอีเจ้าว่ายังจังชิตมาฟังเสียละป้าได้ต่อจะสิทธิ์ซึ่งคือต่อเนี่ยชิตุนจวนเนาะเดี๋ยวบอกต่อเตี้ยเต้นไก่เชลุนังดาวจันดาวยานายาอีเจ้าว่าต่อว่าจะมาสกิดใช้ซึ่งจะเกิดจะติดเชียนเนาะเวลาขวัญเตจุยยีนายาเจ้าว่าจะต้องมั่งรอดชาลอนเตสิทธิ์ซึ่งเนี่ยป้องไก่เนาะ วิหลังเป้าจะได้เสร็จสร้างเลยหายนอลูกของเฟเวอร์คอมมิชชั่นที่เลตตาล็อกเฮียจ้าในจะเกณฑ์เจเนียเขาเลยจะเต้นหนึ่งว่าเขาเลยว่าคือตอนนี้เขาเลยเจอจะไปชีตาเลนาลาอาดัมแฮชเชอร์ดอกเฮียเดียยัวจอเจจีซีจะมอดเดิร์นอวอร์ดสไตรท์คลาสสิฟิเคชันสิเลยก็เต้นหนึ่งว่าเขาเลยคือตอนนี้เจ้าของนอที่เลตตาล็อกเฮียเขาเลยจะต้นสิจะเลตตาล็อกฟังปวดเดีย
2: These adjustments will result in the lowest wage rate in the modern award system applicable to ongoing employment being $1,004.90 per week or $26.44 per hour and the lowest wage rate applicable to entry-level employment for a period of no more than 6 months being $978.10 per week or $25.70 per hour. Our estimate that this
1: is minimum wage modern award system เนาะจะอีจอว่ายังมอบังสิยอลาชีตาวก็ป้าตาวเต้นนึงว่าเขาเลยตามมาเลยว่าคือตาวเนี่ยชาเลยอีทั้งดอลลาร์ได้เรียกเตี้ยตือเราเชื่อก็ตาวเนี่ยอยากเจอเลยนั่งก็โตดอลลาร์เทียบเลยเปล่าเสียงตัวอีตั้งตือจะเนี่ยนะอยากจะเนี่ยว่าเจอจะเปล่าว่าจะเนี่ยเทียดว่าจะนั่งว่าสู้ๆไปหมดว่าเขาเลยเราอีลูกใจตือว่า ชินได้โดยตัวลุงเลยว่าจะคือตัวเลยจั่วปัวชาจะยิ่งดอลลาร์โดยลุลิเตียตือซึ่งเราอยากคือตัวนั่งก็ชีดดอลลาร์ชาจะเสียนตัวอีตังตือซึ่งไปจากเกิดคืออย่างนั้นเทเลยว่าจะมอเตนังว่าเขาเลยคือตัวเนี่ยเจอจะเล่นอีปัวชั้นเราอยากจะเอาอยากจะได้สุดชั้นเนาะลูกของเราออสเตรเลียน Council of Trades Unions เราคือทั้งหมดจะเก่งกว่าหูก็เจจะเนี่ยเขาเลยจะฟังปัวเราเต้นนั่งว่าเขาเลยว่าในไฮเตีย
3: This is a really good outcome for everyone struggling with cost of living. In particular, of course, lowest paid Aussies are the ones that are struggling.

0: 在那一带，我到荣恒，到草龙草岛，我正早日日子时，到了在莫弄个岛也少了能。还经常到台南 ，Australia， 我去到日子，我要找我早日日子，直到日子了时，台弄个岛也。贴老爷子能我杀到在日后了弄到段子。在前几年呢，其他的有八个人，我公司提到了等弄个事，但是有八个人比去到年到面去段子，这里都在想，我曾能够以我了去到年这样的。但是一夜正经人到夜呢，在罗岗法院 commission 呢，到去的，在给了去早就给自己选的年门门位，去弄那就给了人包扎的，给他们帮给大家都考虑这个做呢，到我这等人我好累。去到你这行呢，去到你早时想二层那个一，有人来弄呢，来提来都没在给自己写，叫老八的人呢，搞了么东西了，提到到也应该我弄弄，到落在我也帮给。其他人呢，老古有八个来到你，叫了是我弄弄，但呢提了也带我到来早写了用写行。第六节呢，在主栏落呢，我们给我和个专家在年后了呢，好事是，我来家的，在今年年后了找房播那么，还要有我做么的忙着在栏落听，还要有我做在栏落难道我是到栏落？卢广豪 ，Austrian Chamber of Commerce and Industry， 这里三个专家在年后了，那这里白就去房播，是为了好来家的，有我做年帮给。เวลาเขาไล่เตะจะกระทั่งเนี่ยป้องไก่ไปจุดเปล่าฝั่งปัวมั่วจะลบไปเห็นโดนายาอีจอสุดสังอรงดัวที่ว่าเราเดวิดอเล็กซานเดอร์วิทยาตัว policy chief ในโลกของเขา Australia Chamber and Commerce Industry นะครับเตะแต่ละล้วนอยู่ที่มอบังเสือละว่าตัวละล้วนวิจารเกณฑ์เจตเนี่ยเขาเล่นนอนเนี่ยเตะ
1: For some small businesses this will be too much to bear so they're being asked to
0: อยู่ตัวอีเจล้านล้วนแมนอยู่จออยู่จอจะต้องมั่งนอนเวลาเขาเตะเลยอยากจะโอ้ยดาวเทเต้เงี่ยเขาเหลือดาวต้นสีเนาะจะเลยปล่อยจุดเสียจุดชีฟังพอดูเต็งเขาเลยอยากถ้าจะเต็งเราจะอิจฉาลาหลวนไม่ละเจเลยอยากจุดดาวเทเต้เงี่ยเราจะเต็งเขาเลยที่หายอยากว่าจะเต็งเงี่ยป้องแกเขาจะสาดเลยจะนั่งละเจอยากจะโอ้ยว่าจะละมอต้นมังเวลาเขาเตะอยากอิจฉาจังจังหังจะเต็งลาหลวนไม่ก็ขอยกว่าเราเตล่าหลวงนะจิมฮักงเสียวลองไก่ปังล่าหลวงเจตเทลจิยาอีเจ้าสาวสืบจงเตนั่งอล่าหลวงวันใดยมจะเกิดสิทธิ์เชียนจงฝืนกูต่อมาจะเก่งกว่าหูก็อยู่จุดเนี่ยเขาเลยว่าสีตอนใดสีตอนไหนนะแต่สีนกูจีรอตั้งอีตัวรอให้เตี้ยจีเนี่ยยังยังไม่เลยจ้ะจิมชามาเสียตัวหนอจีเนี่ยเจ้าจงฝืนได้เจอเทียเตี้ยจะเก่งเจ้าเนี่ยเขาเลยจอเตี้ยจะสุดแล้วเนี่ยอีเจ้าว่าจีเนี่ยยังละเนี่ยเตี้ย
1: This is the sustainable real wage increase that the government has called for, and we're pleased to see it delivered in today's decision.
0: This means that the real wage increase that the government has called for, and we're pleased to see it delivered in today's decision. This means that the real wage increase that the government has called for, and we're pleased to see it delivered in today's decision. This means that the real wage increase that the government has called for, and we're pleased to see it delivered in today's decision. This means that the real wage increase that the government has called for, and we're pleased to see it delivered in today's decision. This means that the real wage increase that the government has called for, and we're pleased to see it delivered in today's decision.到段子查理个阿称的啦，这一路上，这里特别到我那老乡头了呢。我要有八个敌人去到这里面的门位去呢，这里的白就放不到段子。我要得要融合，他这敌人少了能到亚洲敌人，我说了，我打短期他是拿了这白报到这家经济呢，后来面去到敌人呢，要一路去融入了来到这些城呢，只要一脚的门。别提用心行哦，不好的。但该小路人我见到站到亚那扬州路更好，反复 commissioner 冷包，就别提了么子该用心就给自己写了，就给自己写了。提了有我做，只做一度能的，几度能我好了，对那又到人家好了，难道断子？我带 economics 开的，周末就放播这里搞一就二放播。到叫 National Wage Bill 呢，他里要一家给自己写，我找家还得要到人家念，但找到就做叫拉落。再来叫来 James Patterson 要到那，我住在那地台的车呢，六八那的车到，其他路程都是 Sky News 的。叫给自己写呢。

0: more sbs.com.au/mong Bây giờ các nhóm long SBS mong giờ chị cùng đã biết chi thản gì ở Facebook nhẹ nhẹ thiết thực sự hiện cho SBS mong ở Facebook.
1: Sau khi hết giờ Australia ba Socceroo thì chỉ cái chi từ FIFA World Cup trong sân của trò. Nói cho SBS News cho sau sự World Cup Daily, tôi chua chọc cho podcast là cho sau sự cơ hội xua. วัยคยาเตด้านหนึ่งถวดาชาจะเกชิเตียนป้อจะลอจกใช้จีฮายาลูกชิเหอเตนึงเนี่ยยังจังยอนจองเลยยาจอนึงชิตือจังจังเลยยาจอนึงว่ามอบังเสียชิตือต่อรองชาวกุตวนสีรอจอจอเกชิจอนหยอดเลยจะเกชิตือเอสเปซเนี่ยว่าที่รองหล่อชัวเก่ามอบังเสียหลานถวดาเตสัสจังจังฉับเลยได้อินูตือจอดสินั่งจะเกิดชิตือฟีฟ่าแมนสโปคับสองเส้นกับจอนะทุกคนลุงย้อนเนื้อสัตว์จะเกิดชิตือนะก็เตลย้อนหนอเตลุตัดชีลนะเตคือว่าป้อนรองจอดจะเกิดชิตือจะป้อนนะเทียเตนึงวันเนี่ยจะเกิดชิตือนะเทียยกว่าที่รองหมูชั้นก่อนจะดาวจะเกิดชิตือว่ามวนดาวบิลเลนตัวหนึ่งใช้ทั้งดูย้อนเนื้อนุ่งหนอไปหาหมูชั้นจะPopovich ว่าอยากตัวโค้ชตัวออสเตรเลียตุนอยากป้อสกุลตัวมั่วจะแข่งกับหัวกันในลักขี้จ้าจะนั่งวันในสายมูใช้เจนจะป้อตัวออสเตรเลียจะนั่งสกุลว่ายังชัวคริสเตียนวอลพาโตเทียเทยังกีจอดดิชรองเชียต่อใจในเชดายหลอกกงน้องจะสอดสึกวอลคับเดลี90 podcasts นอนจะไปเจอกันต่อรู้ใจว่าชิตินจะพอฟีฟ่าวอลคัพนะกูต่อสาวเลยพอปาวิชต่อแค่เดียว
2: So I think we've shown that we're not afraid to play the youngsters. Will they be better in 4 and 8 years? Without a doubt.
1: กูสาธิตยังไงเตียไปต่อแค่ละเดียวไปยังชินชายได้ชีเท่าไปเจอเต็มลมชิตินจะพอรู้เชื่อเลยปล่อยช่องเลยอะยี่ช่องจะตัดแน่นอนเลยผมมอบังเสียชีวิตต่อร้องแต่เชื่อไปยังจังเสียเลยเดียยังชิมว่าอยากได้เชื่ออยู่ละหายตาเดียแล้วชีวิตจะนั่งชีวิตต่อร้องยันเดอร์ทอนี่พอพอวิชนาที่เลยต่อละเขียนนั่งก็เจ้าตัวนั่งอย่างมูชีวิตต่อสุลปาสกุลเจ้าจะแก่หมู่กองเดียแต่จะชีวิตฟีฟ่าวอลคัพยังก็ทั้งหมดเจ้าเนาะเจ้ารู้จักเธอออกมอบเล่าจะหยิบป้าหอนเดียแต่เทียนุติยิ่งรู้จักเรียนดูยองอัศนกตอนะเจยนุกะวะจะชัวป้านอยู่ตลอดเขียดเชลสายเรื่องตื่นมุ่นใจตัวลอยป้าเทียเจอเลยตอกยังเจแล้วว่ายังมัวกังยาววัวตัวเชดนะจังเทียกูบอกตอเตียตอมัวกังจอนังมกงดอมเบนอเชตักเทียกูเขียดเตียเนื้อสารวัตชงชัวก็เนื้อบ้าตอเนื้อป้านอเตจีจองมกงจะเกิดชิดเตียนจะพอวอกคาบนอไปเที่ยวยมกเคลียแต่เช่จะนั่งอยมกงออสเตรเลียสกุลชิตเนี่ยลังตือเที่ยวโนอีจะหลวนโนว่าแต่รอไปแต่ต่อสาจะเดียเช่ออสเตรเลียนอพอยอมมอบังเสือป้ากับที่เที่ยวออสเตรเลียมอบังเสือชิตเตอร์ยงชาเดียแต่จะเกิดชิตเตอร์วอลคาบเลยยังเลยไปให้หมดสังสิวเช่ยงเลยจ้าออสเตรเลียสกุลเราจะยอมมอบชิตเตอร์เราได้จากอเมริกาพารากวัยเที่ยวเทอร์กีว่าฝั่งดาวเต้นนั่งโอโมชิตเตอร์นอยาจะนั่งโอดาวซูซูโมชิตเตอร์จะปอวอกคาบเทียวชัวตัวนั่งเก้าโอพาวเวชนอดาวไซได้เตะเฉยเฉลี่ยละชิตเตอร์เตะเฉยสุดแล้วเนี่ย
2: Look, he's a very talented player, young player. So
1: เนี่ยไอ้ตัวนั่งว่าจะต่อปอรองเทียนไอ้ตัวหลัวแล้วก็ยังไอ้ตัวนั่งว่าจะต่อรองหางเจ้าจะซีรีส์เอเทียนเนี่ยชิตเตอร์ต่อรองหางเจ้าลูกคลับซาสุโลแต่จากนั้นก็มาพังเสียชีวิตต่อจงชาขนาดใหญ่ที่เวทความเทนจังหวัดเทียนจังมาพังเสียว่าตามดาวจันดาวยะแต่ฉันจะไปดาวสายไปจะนั่งมอชิตเตอร์ละได้จากวิอทอนีพอพอวิชตัดท่าจะตัวหลวงนั่งก็อ้อนยองว่าคริสเตียนวอลพาโต 我到叫了广州的Australia巴顿的boss个入呢。铁都到老路上，我都能我有呢，真的是呢，铁到老老呢，真的是呢呢。到 Graham Arnold 就个木木工的，带着个是听着波卡查沃卡，像我三个奥特逊的去干木工。其他嘞，那老古莫来找能，我是听着波那古张多少岁在努呢。在你 Popovich 到某一个字字写，我也都能我说嘞，我到门就播，但很多话切切样嘅。Popovich 在了边边。
2: I saw some games online of him playing in Scotland, and yeah, we saw him, we were monitoring him, we wrote some notes on him, and left it at that. At that stage, then he moved to Japan, and we saw he was playing well, playing regularly.For a very good club.
1: Green Tapo, Nurkang, Jacky City, or Jumbo Jordan Online, or Tomo City, and the Scotland, Tapping Tapo, Tapping Tau Shon, Tapping Tau Shon Tau, Zon, Zon Zena Genesis, Motor Teacher Nippon, Tapu Bot, and Moshi Tau Jong, Tia, Nurling, Tomo City.

download the SBS Radio app download on the App Store or Google Play ก็ก็มาปังเสริมลองแต่จะสื่อหายเช็คกันแล้วจะสื่อกู้จะกล่องแต่ชีตาวลองเต่าจะรัดนึงรองเด็ดสัวจะมองกว่าดีว่าสตาร์ซซึ่งตอนนี้ใน sbs.com.au/mong หรือจะดาวน์โหลด SBS Audio App ตัชนอดาวน์โหลด SBS Audio App นู่นอที่ปิมลงตานทอแต่โปรแกรมกันเนี่ยทุกตอนดาวน์ใน App Store หรือจะ Google Play ตัชนอSBS Radio ห้องโปรแกรมฝึกจอชื่ออาหนึ่งสุติท้องแปลที่จอสลานอต้องสักสี

0: This is mine, snob. You more tats are the share your tats are the tang anti Semitism, not just a tang or fighting. Don't such yet your name, Joe, daughter, them yet yaw later. Look at Royal Commission, Chang Mo Tang, you are just a tang anti Semitism, tear, tang, you are just a tang, one name, so chin at your name, Joe, tear, to get gong bono. Do thou more thou tang chan the Joe Sam to look on how no, tear thou more the Nang what the curm of tear, so there's a tang or lunch, your chosen just a tang anti Semitism that they just will know.
1: And the fact that this is being felt by the youngest and the most vulnerable, our children, is frankly devastating.
0: ขอจังเตียเจปอตาวเตียจำเนี่ยยาวโอยาจาวโอยันชีแต่ตะมังนอนดาวชับเลยเตียจาวว่าปาจตาวละตุแข้งเจเตียยาจาวโอยาจาวเก็บปุจุลอชับเลยไปแต่บินยัวเวียดขอเตียดิ้งกะมอเตสิทธังโมหลายว่าเจสิทธังโมเศร้าเตนดาวชีจงละลุชีจงตะละเตนึงเจียวเตตั้งเกิดเตเทรอมินยัวละหายเตลุเพทัวใช้ชีตาวละตุละยาเศร้าเตบินเนียจาวจำเนี่ยยาวนึงเจียว จะตาเล่นอะไรกูจังมูโซจะจีนาซีเจ้าหน้าจอได้ว่าโฮมเวิร์กที่จะตาเล่นอะไรจังมูจะเตนาซีเหรอเตนึงเด็กเกตจักอามาดากอร์ดันจะกูอยากให้ดูคลินิกของไซโคโลจิสต์นะต่อเคโรเอสเบสเซสมันส์เดียในยังปอเตเตียต่อมัวเตจุยินต่อต้นจีนะต่อมัวชะลาเตจีเดชเชจีเนียต่อใจกิเตเคียลอวลิจ้าจะเตเซซังเนาะ
2: Children are coming in with questions, though, like, why did people hate Jews? Are we safe? Why are there guards at our school?
0: Them ya yao na yung mua te lu nuon tao chan tao ya pang nuon tia ya vele cha la thilin su chi ya chan nang jiu. Bai po tao zai ke nya sang tia. Vele cha thilin mua te nang jiu ke tuan jie tuo chu pe te tang kai. Lu li tia na Espaces Minds thilin No, dear, Gina, beyond draw, them ya yon a tat, Zaja, Sitang, and Disimitism, like a Sitang, or Denang Zuchina, Yanang Jolita.
2: Children of different ages need different responses, and it's really important.
0: Them ya yon a moja, Nunyum Shitza, Tiang, Moja Lute, Shitza. That's your question, young chap, blind, a jay ya, Saka Jitama lo, show what deep bar, dear, Jam ya yon, darling, dog ya latter, Shitza, sir. Amanda Gordon Tokia, the Pedro Tala, she looked ye, dear Shepe, or the Jatile Pacatemia Yachin Yona Tazakin Yasang. Bacala Tazaka Gashia, Tecala, Mozaka Jong Shia, Telayalang Tu. Yate Yachin Tangcha Placatemia Yona Tau, Botzala, Botza, the Ketota or Jong, and Dautian and Shitza.
2: If your child is not coming into contact with anti-Semitism or even racism, that doesn't mean that you're excused from educating them about the importance of valuing diversity, understanding that.
0: Yeah, the got to me you know, she down she this is an anti-Semitism la she told to fight and don't so say she down the she chin your clear to like a lot of so much in general to get a lot of the that's the end but so much in general and out on get your dog shit say was wrong now. Kể tao tao chọn tao cho nên xích sợi nó cú giật tay giật chừng chừng thì cú giật tay giật rong nhưng rong thì giờ lại ABC cho những giật kia bôi và tao cho là cho được sẽ là sai và tôi có biết gì rong và kia thế nào Olga Ventrop Ilya cho cú giờ ít tu sư phụ khiển đại early childhood teacher thì giờ tu compliance advisor tao cho công học early childhood centers Nếu tao kia tiệt, tìm nhỏ dầu chừng dầu hàng nào mua lũ nôn tao chẳng đầu dạ. Giờ, cho sự chẳng anti-Semitism hả tiệt, chẳng chẳng đi chà.
3: If the child asks you, that means the child noticed that and this is something important to address. You don't need to...
0: Vì đó có chỉ dạ tế dạ và chẳng chẳng hẳn sự thích gì dạ tế tìm nhỏ dạ và nói nô dụ lại chế chỉ nhỏ tế lời. Thầy tao tế tìm nhỏ nói nhắn bỏ tao tế dạ tế dạ chẳng chẳng và chủ tao là đại tế sự chẳng nọ. ไอ้ชิตาเยลาเปียจาเตลาเฟกุสังจาเตสิทังนอเตชิเปียงมาปงเสลาถาจาจะเกตอจะเกญญังเกวอเชดอเชซงจะเกตอจะเกหึเตนอยะเตเปมุงเสคเยตอรอเตมิยาวจังยาวหังชิตาลานอลายะเตยาวเนตาวจาลุอิตุกาวจาวเนเตมิยาวชินเดลานอเทีย
3: My friends' daughter was killed in the Bondi's attack, and we went to Bondi Beach 1 week afterwards, and we participated in the event.
0: My children. Nè, cô tôi phong nhiệt tuần sài nên cô trao tuột thảo một năng thể một tuần năng nặng. Tha hai số bọn ở Bondi. Bé cô tao một trong đời Bondi Beach này tao hay lú lịt tiệt, tao mất thời gian là chuyện gì? Thì tao một công tay công trọng, một cái tổ chức đầu tiên năng nọ. กูเต็มอยู่แล้วกูเต่าหนักกูหมูเท่าแล้วกูเต่าปอบเป๊ะเฉยเจียตอนเราเตะเจียเที่ยวทุกกูสาไอเดียเตะสุดทั้งเราจะมาตั้งตัวเราเที่ยวเวทคอเลยปอบแต่เราเนี่ยเราสีนอจอเตะจิบุริจ่าเทียแล้วตาเต่าอะไรชีอามันดากอร์ดินที่เล็กเขียดเดียดอยากแต่อยากจึงจังจับเราเป็นอยู่เต่าหลอกเขียดเต็มอยากจะจึงเกิด primary school เลยเดียชีย้อนเลยเพิ่งย้อนไว้ตัวหนึ่งเฉยอิชาว่าชีวอยากได้ชีทำมาแต่จะทำอะไรชีเสียชีเลยจุดเต่ากู้เชียจ่าเลยลังเลตัวเทียป้าเลยลังเลตัวเทีย
2: We need to teach them that it's okay for people to have different opinions about countries or politics, but it's never okay to blame or threaten ordinary people just because they're Jewish.
0: ยูจุดเต่าเขียนเลยป้าเตี้ยยังชีวอลิจ่าอยากแต่เต็นหนึ่งน้ำมอจะเกิดสาชิตใจจอนเต่าจะได้เฉาชิตใจแล้วแต่เราไปกูสังชิตใจแต่สิยาแต่ยาว่าจีจีย่อชีสิว่าเพิ่งยามุเลยตุเตละเฮยมุตัยจ่าอิตุตือเวดขอเลยนั่งเจียวไปสักก็ไปป้าเต็มยาวนอเทียป้าเต็มยาวชียาจะนั่งเจียวเลยเตนั่งอชียานั่งเจียวก็สาป๋อสาป๋อจะเตเสร็จสั่งนอไปอยู่จุดเท้าหลวงวัดที่จงชัวก็จอดจะเต็มยาวนอนูเตลุนุนดาวจันดาวยาเทียไปอยู่จุดมอบังเสละเตเตลุนุนอ
4: It's not if they've seen anti-Semitism, it's when they've seen anti-Semitism. Teenagers spend half of their...
0: She had the learn she takes it some anti-Semitism, so that she joined not on that she taught the Latvian she takes it some not, sir. They learn long gone down draw, not to think that she looked at in that taught like she learned a mushy online.เที่ยวกูชิบ่าวแต่ชาวเลยพอตามหมดใช้ขัดใจว่าแต่หนึ่งชาวลุแต่ชีจีว่าสาแต่ยามมั่วแต่ลุชาวแต่ชีจีอยากจะหนึ่งเจียวนะชาวชาวนาจะกูยังอีตัวเขียนทันในเรื่องตั้งเกิดเที่ยวกูต้องเขียนได้เก๋รอถ้าจะจะสืบช่างว่าชีอยากจะหนึ่งเจียวนะอยากแต่อยากว่านัวชักกูต้นสียามมั่วถ้าโนรถแต่หน่วยคนดังก็ดังจ้อว่าเลยชิบ่าวให้เที่ยวชาวจะสอบเสือละบ่าวออนไลน์ในตัวที่เราเที่ยว
4: You've got hundreds of thousands of young people using memes and making jokes where they think they're making a joke, but they are participating in, again, really old forms of anti-Semitism.
0: We don't call you more than one thou, but sing to. Thou more show the lo jo da jo lo ala sa tia, jo jo da jo la su ta shi ka chang tia. The leng thou more gong jo si tsang wan su chi nha jenang jiu no. The na tia te si tsang zai hang wa ta cha n su chi nha jenang jiu.ชาวชาติเราเขียนเนี่ยแต่ตุกเกอร์น่ะยังจังเท่าเนี่ยว่าที่ร้องมาชาติใจเต้ลุตัดจีละเต้นได้ก็ละเช้าเนา
4: ะ And they say what is Goyslob and you have to explain well there's a conspiracy theory that the Jews are manufacturing processed food to control half of the non-Jews
0: เต้นได้ละลู Goyslob เนาะยาดัชิเตียขอจังเตียจะยาอีจอ conspiracy theory ไอเตียจะนั่งเจียวเนาะยาอีจอว่าชีจะ processed food จะหลอดชื่ออินจานะแต่ไปสั่งว่าจะนั่งเจียวเทียเท่าอะไรใช้อยู่แล้วจะเลยไอเตียแต่นอยาแต่ชิดเสาจึงช่วยยาอีจอแกจอดาจอโลชีเขาอินเทอร์เน็ตซึ่งแต่ชิสากับไปอยู่ชูชีป่อรองเวลาก็แต่ชิยาจะแกจอดาจอโลตัวขอจอสิทธิ์สั่งเลยยาจะแกหมดใช้จะแกซูชเนี่ยจะนั่งเจียวจะเลยจะเรากูอยากแต่อย่างนิ่วอ่ะเป้กูจะมอบหนังสือเขียนต่อแต่ขอตัวอยากขอยอดขอตัวอยากขอว่าจีจีเนาะว่าเท่าอ่ะเป้เราทั้งจะเต้หลวนจะ privacy เที่ยจะเกล้าปอบัวเลยเที่ยวจะสุชาติจังต่อแต่อยากแต่อย่างจังอ่ะเป้อยู่ตลอดโซ่อยู่ตลอดสิทธาเขาออนไลน์ตลอดเต้

0: I'm here on the job site with Dale, who's a framing contractor.
1: Hey, good morning.
0: Dale traded up to Geico Commercial Auto Insurance for all his business vehicles. We're here where he needs us most.
1: Yep, they sure are.
0: We make it easy for him to save on all his insurance needs, all in one place, with coverage that fits his business and bottom line. Oh, I shouldn't have looked down.
1: It's all right.
0: We're so far up here.
1: Look at me. Take a deep breath.
0: Oh, I'm good. So good.
2: Get a commercial auto insurance quote today at geico.com and see how much you could save. It feels good to Geico.
3: I'm going to go to the SBS Radio Mong Program.
4: ทุกท่าเพียรสุดเต็กเก๋วก็เชิญตัวไปซาซอเอสเมสศูนย์เปล่าอ้อจัวจัวจัวเต้าอ้อตัวไปแล้วอย่ามุ่งเหยไลค์เดอะเอสเมสมองเฮาเฟซบุ๊กเทียชาวเพียรสุดใจก็สาริจ่าตัวไป
3: ได้ที่ลูกชิ้นหายชาสุดเลยน่ารักน้องเลยซื้อชาววัชเดย์มุมลองตอนสินเดอะเอสเมส .com/au/mong จบไปค่ะ subscribe ที่อุทุกองเชียเราเฟซบุ๊กเพจในเอสบีเอสมองชาวโลกตัดชีละไฟเตอร์สื่อเลยก็ได้บังยังน้องว่าเจ้าเราก็มาบังสมุดดาวน์โหลดเอสบีเอสออเดียแอปดูจุดกลุ่มสตองเดตก็น้องรู้เชื่อที่ละเต้าน้องรู้ใจที่ละเต้าย้อนยองเทียชินชิดัว

0: SBS, a world of difference. You're with SBS Thai on mobile, online, and on radio.
1: คุณกำลังฟัง SBS Thai ทางโทรศัพท์มือถือออนไลน์และวิทยุ
2: เราขอแสดงความเคารพต่อเจ้าของดินแดนดั้งเดิมของพื้นที่ที่เรากำลังออกอากาศอยู่ SBS ไทยขอแสดงความเคารพต่อชนเผ่าวูรุนเจรีวอยวูรุงแห่งกลุ่มชนคูลินและขอคารวะผู้อาวุโสทั้งในอดีตและปัจจุบันพร้อมกันนี้เราขอแสดงความเคารพต่อเจ้าของดินแดนดั้งเดิมของชาวอบอริจินและชาวเกาะช่องแคบทอร์เรสทุกพื้นที่ที่ผู้ฟังกำลังรับฟังรายการของเราอยู่ในวันนี
3: ้ขอต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านเข้าสู่รายการ SBS ไทยประจำวันพฤหัสบดีที่4มิถุนายนพุทธศักราช2569ค่ะคุณอยู่กับดิฉันชยดาภาวนะคะเราจัดรายการสดจากห้องส่งในนครเมลเบิร์นประเทศออสเตรเลียค่ะวันนี้เรามีเรื่องราวที่น่าสนใจมากมายเช่นเคยนะคะจะมีเรื่องอะไรบ้างนั้นไปฟังตัวอย่างกันก่อนค่ะ
4: The system is ill-equipped to respond to the diverse needs of over 1 million Australians who access this service each year. These concerns were echoed in the final report by the House Select Committee on Workforce Australia Employment Services.
2: รัฐบาลออสเตรเลียประกาศการปฏิรูประบบจัดหางานและช่วยเหลือผู้ว่างงานครั้งใหญ่ที่สุดในรอบกว่า30ปีระบบใหม่นี้จะแตกต่างจากระบบเดิมและมีการสนับสนุนประชาชนผู้หางานอย่างไรติดตามได้ในช่วงหน้าค่ะ
5: เป็นส่วนหนึ่งของวิถีคนไทยเลยนะครับอย่างผมนี่ก็โตมากับครอบครัวที่เข้าวัดเข้าวาตลอดเวลาครับเป็นวิถีที่คุ้นเคยแล้วก็รู้สึกว่าน่าสนใจครับนั่นก็เลยเป็นไอเดียในการมาทำหนังเรื่องนี้ครับ
2: เทศกาลภาพยนตร์ที่นครซิดนีย์หรือซิดนีย์ฟิล์มเฟสติวัลในปีนี้มีภาพยนตร์ไทย2เรื่องเข้าร่วมนะคะและเป็นการเดินทางต่อจากเทศกาลภาพยนตร์ที่เมืองคานกับภาพยนตร์เรื่องก้าววัดสู่สวรรค์โดยสมพศชิดเกศรพงษ์และครัวสาวโดยเป็นเอกรัตนเรืองเรื่องราวจะเป็นอย่างไรติดตามได้ในช่วงสัมภาษณ์ค่ะแต่ในช่วงนี้นะคะไปติดตามข่าวและสถานการณ์ปัจจุบันกันก่อนค่ะ
6: รัฐบาลไทยเดินหน้าไทยช่วยไทยพลัสเผย3วันยอดพุ่งกว่า 6,200 ล้านบาทหัวหน้าพรรคกรีนผิดหวัง10ปีออสเตรเลียยังขาดข้อมูลผู้หญิงถูกปฏิเสธบริการช่วยเหลือรัฐซับเวลเตรียมผ่อนปรนกฎผู้ใช้กัญชาทางการแพทย์ขับรถได้หากผ่านเกณฑ์ใหม่ติดตามทั้งหมดนี้ในสรุปข่าวรอบวันจาก SBS ไทยประจำวันที่4มิถุนายน2569กับกระผมวาริศหนูช่วยรัฐบาลเดินหน้าโครงการกระตุ้นเศรษฐกิจครั้งใหญ่ไทยช่วยไทยพลัส 60-40 หวังดึงเม็ดเงินกลับเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจฐานรากเผยแค่3วันยอดพุ่งกว่า 6,200 ล้านบาทความคืบหน้าการใช้สิทธิ์โครงการไทยช่วยไทยพลัสที่เริ่มใช้ตั้งแต่วันที่1มิถุนายนที่ผ่านมาพบว่าประชาชนมีการใช้จ่ายอย่างคึกคักต่อเนื่องโดยข้อมูลณวันที่3มิถุนายน2569มียอดใช้จ่ายสะสมรวม 6,215 ล้านบาทมีประชาชนใช้สิทธิ์สำเร็จแล้ว16ล้านคนเศษจากผู้ที่มีสิทธิ์กว่า26

ล้านคนและมีร้านค้าที่มียอดใช้จ่ายสำเร็จจำนวน 800,000 กว่าร้านค้านายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยระบุว่าหากโครงการได้รับการตอบรับที่ดีเกิดการไหลเวียนในระบบเศรษฐกิจรัฐบาลก็ต้องหาโครงการที่จะเข้ามาพลัสไปอีกเรื่อยๆซึ่งอาจจะไม่ใช่รูปแบบเดิมแต่รัฐบาลก็มีหน้าที่ในการหาโครงการดีๆมาให้พี่น้องประชาชนเพื่อให้ประชาชนได้รับประโยชน์มากที่สุดเท่าที่จะทำได้หัวหน้าพรรคกรีนลาริซาวอเตอร์สแสดงความผิดหวังต่อการที่ออสเตรเลียยังไม่มีข้อมูลระดับประเทศที่ชี้ชัดว่ามีผู้หญิงจำนวนเท่าไหร่ที่ถูกปฏิเสธจากการให้บริการจากหน่วยงานแนวหน้าในการช่วยเหลือผู้ประสบความรุนแรงในครอบครัวรวมถึงความรุนแรงทางเพศตลอดหลายปีที่ผ่านมาหน่วยงานที่ดูแลด้านสุขอนามัยและสวัสดิการของรัฐได้พัฒนาโครงการต่างๆเพื่อวัดความต้องการในการใช้บริการและความต้องการที่ยังไม่ได้รับการตอบสนองแต่จนถึงขณะนี้ยังไม่สามารถระบุได้ว่าจะเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวเมื่อไหร่โดยได้ชี้แจงเรื่องนี้ในที่ประชุมวุฒิสภาเพื่อตรวจสอบงบประมาณด้านดร.โซรันโบเลวิชประธานเจ้าหน้าที่บริหารของหน่วยงานดังกล่าวกล่าวว่าโครงการนำร่องที่มีผู้ให้บริการเข้าร่วมประมาณ100แห่งยังคงดำเนินไปตามแผนและคาดว่าจะแล้วเสร็จภายในปีนี้พร้อมแสดงความหวังว่าหลังจากนั้นการดำเนินงานจะมีความคืบหน้าได้รวดเร็วยิ่งขึ้นขณะที่ทางดังวอเตอร์สกล่าวว่าเธอได้ตั้งคำถามเรื่องนี้มาเป็นเวลากว่า10ปีแล้วและเห็นว่าข้อมูลดังกล่าวมีความจำเป็นอย่างเร่งด่วนเพื่อให้รัฐบาลสามารถจัดสรรงบประมาณสนับสนุนบริการต่างๆให้สอดคล้องกับความต้องการที่แท้จริงของผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือโดยเธอกล่าวว่าที่ฉันก็หวังเช่นกันว่าจะมีความคืบหน้าเร็วขึ้นเพราะแม้ว่าสิ่งที่คุณอธิบายมาทั้งหมดจะฟังดูสมเหตุสมผลแต่กระบวนการนี้ใช้เวลานานมากและรู้สึกผิดหวังอย่างยิ่งที่ขณะนี้คุณยังอยู่ในกระบวนการตรวจสอบเกณฑ์และขอบเขตต่างๆเพื่อจะทำข้อเสนอสำหรับชุดข้อมูลดังกล่าวและเมื่อไรกันที่รัฐบาลจะทราบแน่ชัดว่ามีผู้คนจำนวนเท่าไหร่ที่ยังไม่ได้รับเงินสนับสนุนหรือบริการที่พวกเขาควรได้รับเพื่อให้รัฐบาลจะได้ตัดสินใจและหวังว่าจะตัดสินใจจัดสรรงบประมาณหรือความช่วยเหลือให้แก่คนเหล่านั้นได้อย่างเหมาะสมทิ้งท้ายกันที่มุขมนตรีรัฐนิวเซาท์เวลส์คริสมินสนับสนุนการปฏิรูปกฎหมายเกี่ยวกับการใช้กัญชาทางการแพทย์สำหรับผู้ขับขี่โดยระบุว่ามาตรการดังกล่าวจะช่วยคุ้มครองผู้ป่วยที่ใช้กัญชาทางการแพทย์อย่างถูกต้องตามกฎหมายขณะเดียวกันยังคงรักษามาตรฐานความปลอดภัยบนท้องถนนรัฐบาลของมินเตรียมเสนอร่างกฎหมายจัดตั้งระบบยกเว้นความผิดสำหรับผู้ขับขี่ที่มีคุณสมบัติตามเกณฑ์และมีใบสั่งยาถูกต้องซึ่งคาดว่าจะส่งผลต่อผู้ขับขี่ราว 300,000 คนภายใต้ข้อเสนอใหม่นี้ผู้ป่วยที่ลงทะเบียนใช้กัญชาทางการแพทย์และมีผลตรวจสาร THC จากการตรวจข้างทางต่ำกว่า50นาโนกรัมต่อมิลลิลิตรจะได้รับอนุญาตให้ขับรถต่อไปได้นอกจากนี้ผู้ป่วยที่ลงทะเบียนแล้วจะไม่ถูกพักใช้ใบอนุญาตขับขี่โดยอัตโนมัติในกรณีที่มีการตรวจพบ THC เหมือนที่เป็นอยู่ในปัจจุบันนายมินสกาว่าผู้ที่เข้าร่วมโครงการต้องถือใบอนุญาตขับขี่ประเภทไม่จำกัดเงื่อนไขผ่านหลักสูตรการอบรมออนไลน์และลงทะเบียนเป็นผู้ใช้กัญชาทางการแพทย์กับหน่วยงานคมนาคมของรัฐนิวเซาท์เวลส์โดยเขากล่าวว่าผู้ที่ต้องการเข้าร่วมโครงการจะต้องผ่านการอบรมออนไลน์โดยจะต้องมีใบสั่งยาจากแพทย์ที่ได้รับอนุญาตอย่างถูกต้องจากนั้นต้องเข้าร่วมหลักสูตรออนไลน์ซึ่งจะมีข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับการใช้กัญชาทางการแพทย์อย่างปลอดภัยรวมถึงการทำความเข้าใจว่าเมื่อไหร่ควรใช้กัญชาและเมื่อไหร่ควรขับรถประการที่3พวกเขาจะต้องลงทะเบียนเป็นผู้ใช้กัญชาทางการแพทย์กับหน่วยงานขนส่งของรัฐนิวเซาท์เวลส์มาดูอัตราเลขเปลี่ยนเงินตราระหว่างประเทศ1ดอลลาร์สหรัฐและเป็นเงินไทยได้32บาท72สตางค์1ดอลลาร์ออสเตรเลียและเป็นเงินไทยได้23บาท33สตางค์1ดอลลาร์ออสเตรเลียและเป็นดอลลาร์สหรัฐได้71เซนต์พยากรณ์อากาศทั่วฟ้าออสเตรเลียในวันศุกร์ที่5วันพรุ่งนี้ที่เพิร์ธท้องฟ้าแจ่มใสเป็นส่วนใหญ่อุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่21องศาเซลเซียสอะเดเลดมีฝนตกช่วงถึง2ช่วงของวันอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่17องศาเมลเบิร์นมีฝนตกช่วงถึง2ช่วงของวันอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่15องศาฮอบาร์ดมีเมฆบางส่วนอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่14องศาแคนเบรามีเมฆบางส่วนอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่15องศาซิดนีย์มีโอกาสเกิดฝนอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่20องศาบริสเบนท้องฟ้าแจ่มใสเป็นส่วนใหญ่อุณหภูมิสูง

สุดอยู่ที่21องศาดาร์วินท้องฟ้าแจ่มใสเป็นส่วนใหญ่อุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่32องศาเซลเซียสทั้งหมดนี้คือสรุปข่าวรอบวันจาก SBS ไทยประจำวันที่4มิถุนายน2569กับกระผมวาริศหนูช่วย

ที่ผ่านไปเป็นสรุปข่าวรอบวันกับคุณวริศหนูช่วยนะคะช่วงต่อไปค่ะเราไปติดตามเรื่องราวของการปฏิรูประบบจัดหางานและช่วยเหลือผู้ว่างงานครั้งล่าสุดของออสเตรเลียค่ะเชิญติดตามรับฟังนะคะรัฐบาลออสเตรเลียประกาศปฏิรูประบบจัดหางานและช่วยเหลือผู้ว่างงานครั้งใหญ่ที่สุดในรอบกว่า30ปีซึ่งระบบดังกล่าวมีเป้าหมายเพื่อช่วยให้ผู้ว่างงานสามารถหางานและกลับเข้าสู่ตลาดแรงงานได้อย่างไรก็ตามแม้มาตรการปฏิรูปนี้จะมองว่าเป็นการเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญแต่กลุ่มผู้สนับสนุนสิทธิผู้ว่างงานบางส่วนมองว่าการคงไว้ซึ่งเงื่อนไขหรือข้อกำหนดที่ผู้รับสวัสดิการต้องปฏิบัติตามรวมถึงการใช้ผู้ให้บริการจัดหางานภาคเอกชนต่อไปทำให้การเปลี่ยนแปลงครั้งนี้อาจเป็นเพียงการเปลี่ยนชื่อหรือปรับภาพลักษณ์ของระบบเดิมเท่านั้นฟังรายงานเรื่องนี้เพิ่มเติมจากคุณซิดนีย์แลงจาก SBS News

0: ¿Por qué elegir entre velocidad, confianza y buen precio si con Spectrum Internet con fibra óptica puedes tenerlo todo por solo $40 al mes? Sin contratos, sin compromisos. Solo internet increíble a un precio increíble. Cámbiate hoy y obtén Spectrum Internet con fibra óptica por solo $40 al mes. Visita spectrum.com/todo. Spectrum Internet funciona con tecnología de fibra y se conecta al domicilio mediante líneas coaxiales. Se aplican restricciones.
1: เฉลี่ยต่อปีอย่างไรก็ตามค่ะระบบดังกล่าวนั้นถูกวิพากษ์วิจารณ์มาอย่างต่อเนื่องว่าไม่เป็นธรรมและใช้มาตรการที่กดดันผู้ว่างงานมากเกินไปโดยมีข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการระงับเงินช่วยเหลือโดยไม่เป็นธรรมรวมถึงข้อกังวลว่าผู้ให้บริการเอกชนบางรายให้ความสำคัญกับผลกำไรมากกว่าผลลัพธ์ของผู้หางานจากรายงานของผู้ตรวจการแผ่นดินเครือจักรภพหรือ Commonwealth Ombudsman 2ฉบับยังพบว่าการระงับเงินสวัสดิการของผู้หางานจำนวนมากมาจากการไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดการหางานซึ่งอาจไม่ชอบด้วยกฎหมายนางริชเวิร์ธกล่าวว่าการปฏิรูปครั้งนี้เกิดขึ้นจากการสำรวจว่าระบบปัจจุบันยังมีข้อบกพร่องและยังไม่สามารถตอบโจทย์ผู้หางานได้อย่างเต็มที่เธอกล่าวว่า
2: The system is ill-equipped to respond to the diverse needs of over.
1: ระบบในปัจจุบันนั้นยังไม่พร้อมรองรับความต้องการที่แตกต่างกันของผู้หางานกว่า1ล้านคนที่เข้ารับบริการในแต่ละปีข้อสังเกตนี้สอดคล้องกับผลการศึกษาของคณะกรรมการรัฐสภาที่ทบทวนโครงการ Workforce Australia เมื่อปี2023ซึ่งพบว่าการใช้แนวทางเดียวกันกับผู้หางานทุกคนไม่ว่าจะมีภูมิหลังหรืออุปสรรคในการหางานแตกต่างกันเพียงใดทำให้ผู้เข้าร่วมจำนวนมากตกหล่นจากระบบและลดประสิทธิภาพของการให้บริการจัดหางานโดยรวมรัฐมนตรีริชเวิร์ธกล่าวภายใต้การปฏิรูปครั้งนี้นั้นรัฐบาลจะนำระบบใหม่มาใช้แบบ3ระดับโดยผู้หางานจะต้องผ่านการประเมินรูปแบบใหม่เพื่อระบุอุปสรรคเฉพาะบุคคลและประเมินว่าพวกเขามีประสิทธิภาพเข้าสู่ตลาดแรงงานมากน้อยเพียงใดสำหรับกลุ่มแรกหรือ STEAM 1จะเป็นผู้ที่มีทักษะด้านดิจิทัลเพียงพอและมีความพร้อมในการหางานโดยจะได้รับบริการผ่านระบบออนไลน์เป็นหลักเพื่อให้สามารถเข้าถึงตำแหน่งงานและการสนับสนุนต่างๆได้ด้วยตนเอง
2: Compared to what's currently available, Service Stream 1 will be truly effective and an efficient way to support
1: รัฐมนตรีริชเวิร์ธกล่าวว่าเมื่อเทียบกับระบบปัจจุบันบริการสำหรับผู้หางานในกลุ่มแรกจะมีประสิทธิภาพและตอบโจทย์มากขึ้นโดยเฉพาะสำหรับผู้ที่ต้องการการสนับสนุนในระดับที่ไม่มากนักส่วนกลุ่มที่2หรือ Stream 2จะมุ่งเน้นการพัฒนาทักษะและการเสริมสร้างความมั่นใจให้กับผู้หางานเพื่อช่วยให้พวกเขาสามารถกลับเข้าสู่ตลาดแรงงานได้อีกครั้ง
2: Supports under this service stream will focus on what we know works to get people into jobs like active job coaching
1: รัฐมนตรีริชเวิร์ธกล่าวว่าการช่วยเหลือผู้หางานในกลุ่มที่2จะมุ่งเน้นมาตรการที่ได้รับการพิสูจน์แล้วว่าช่วยคนได้งานจริงเช่นการให้คำปรึกษาและโคชชิ่งด้านอาชีพการเตรียมความพร้อมก่อนเริ่มงานการฝึกอบรมที่เชื่อมโยงกับตำแหน่งงานที่เป็นที่ต้องการของตลาดอย่างไรก็ตามการสนับสนุนเหล่านี้จะต้องสอดคล้องกับเป้าหมายการทำงานของผู้หางานแต่ละคนที่เชื่อมโยงกับโอกาสการจ้างงานที่มีอยู่ในพื้นที่ที่พวกเขาอาศัยอยู่รัฐมนตรีริชเวิร์ธอธิบายมาถึงกลุ่มที่3หรือ Stream 3นะคะที่ถูกออกแบบมาสำหรับผู้ที่เผชิญอุปสรรคในการหางานที่ซับซ้อนมากกว่าเช่นปัญหาด้านสุขภาพความพิการภาระการดูแลสมาชิกในครอบครัวหรือปัจจัยอื่นๆที่ทำให้การเข้าสู่ตลาดแรงงานนั้นเป็นเรื่องยากโดยจะได้รับการสนับสนุนที่เข้มข้นและเฉพาะเจาะจงมากขึ้น
2: We know many people in this service stream won't have a linear path into work
1: รัฐมนตรีริชเวิร์ธกล่าวว่ารัฐบาลตระหนักดีว่าผู้หางานจำนวนมากในกลุ่มนี้อาจไม่ได้มีเส้นทางกลับเข้าสู่การทำงานที่ชัดเจนหรือเป็นไปตามขั้นตอนแบบตรงไปตรงมาด้วยเหตุนี้ระบบใหม่นี้จะเปิดโอกาสให้ผู้หางานได้รับเวลาความยืดหยุ่นและการสนับสนุนที่เพิ่มมากขึ้นเพื่อช่วยสร้างความมั่นใจพัฒนาทักษะและเพิ่มศักยภาพในการกลับเข้าสู่ตลาดแรงงานในระยะยาวรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการจ้างงานอแมนดาริชเวิร์ธกล่าวแม้รัฐบาลจะระบุว่าระบบใหม่นั้นจะให้การสนับสนุนที่ตรงกับความต้องการของผู้หางานมากขึ้นอย่างไรก็ตามค่ะก็มีเสียงวิพากษ์วิจารณ์นะคะโดยฝ่ายที่ผลักดันการปฏิรูปสวัสดิการมองว่าการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้ยังไม่แตะปัญหา

0: ชิงโครงสร้างที่แท้จริง Penny Orman Payne โฆษกด้านบริการภาครัฐของพรรค Australian Greens ระบุว่ามาตรการดังกล่าวจะไม่สร้างความแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญต่อชีวิตของผู้ที่กำลังตกงานและพึ่งพาระบบช่วยเหลือของรัฐเธอกล่าวว่า
1: If the government was serious about these reforms, it would have listened to its own inquiry that it had in 2023.
0: รายงานดังกล่าวเสนอให้ย้ายบริการจัดหางานกลับมาอยู่ภายใต้การดำเนินงานของภาครัฐจัดตั้งหน่วยงานอิสระเพื่อกำกับดูแลระบบและลดการพึ่งพาผู้ให้บริการเอกชนที่แสวงหากำไรออมแมนเพนยังแสดงความกังวลว่าบริษัทจัดหางานเอกชนบางแห่งได้รับประโยชน์ทางการเงินจากระบบที่ส่งผลกระทบต่อผู้หางานที่เปราะบางเธอยังกล่าวเพิ่มเติมอีกนะคะว่าหากรัฐบาลไม่ยกเลิกระบบ Mutual Obligations หรือข้อกำหนดที่ผู้รับสวัสดิการต้องปฏิบัติตามเพื่อรักษาสิทธิ์ในการรับเงินช่วยเหลือและไม่ดึงบริการจัดหางานกลับมาอยู่ในภาครัฐการปฏิรูปครั้งนี้ก็จะไม่ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่มีความหมายอย่างแท้จริงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการจ้างงานอแมนดาริชเวิร์ธกล่าวว่ารัฐบาลได้ยอมรับข้อเสนอแนะทั้งหมดของผู้ตรวจการแผ่นดินและกำลังดำเนินมาตรการแก้ไขข้อกังวลทางกฎหมายโดยเพิ่มเจ้าหน้าที่เข้ามาตรวจสอบและ

0: ¿Por qué elegir entre velocidad, confianza y buen precio si con Spectrum Internet con fibra óptica puedes tenerlo todo por solo $40 al mes? Sin contratos, sin compromisos. Solo Internet increíble a un precio increíble. Cámbiate hoy y obtén Spectrum Internet con fibra óptica por solo $40 al mes. Visita spectrum.com/todo. Spectrum Internet funciona con tecnología de fibra y se conecta al domicilio mediante líneas coaxiales. Se aplican restricciones.
1: สำหรับผู้ที่ยังเผชิญอุปสรรคจำนวนมากและยังขาดทักษะพื้นฐานที่จำเป็นต่อการทำงานรัฐบาลมองว่าการบังคับให้ส่งใบสมัครงานจำนวนมากอาจไม่ก่อให้เกิดประโยชน์ดังนั้นในกรณีดังกล่าวระบบใหม่จะให้ความสำคัญกับการพัฒนาทักษะและความพร้อมในการทำงานและสร้างศักยภาพของผู้หางานก่อนที่จะกำหนดให้เข้าสู่กระบวนการสมัครงานอย่างเต็มรูปแบบนางอแมนดาริชเวิร์ธกล่าวอย่างไรก็ตามค่ะกลุ่มผู้รณรงค์ด้านความยากจนยังคงไม่เห็นด้วยกับแนวทางดังกล่าวโฆษกของ Anti Poverty Center เจคูแนนกล่าวว่าระบบการจัดหางานในปัจจุบันยังคงตั้งอยู่บนแนวคิดของการใช้บทลงโทษเพื่อผลักดันให้ผู้คนเข้าสู่การทำงานทั้งที่ระบบเศรษฐกิจโดยโครงสร้างยังคงมีผู้ว่างงานอยู่เป็นสัดส่วนหนึ่งเสมอเขามองว่ารัฐบาลควรให้ความสำคัญกับการแก้ไขอุปสรรคเชิงโครงสร้างที่ทำให้คนหางานได้ยากมากกว่าการมุ่งเน้นไปที่พฤติกรรมหรือข้อบกพร่องของผู้หางานแต่ละคนเขากล่าวว่า
2: What we need to see is you know to renationalize these services. Of course there were issues with the Commonwealth Employment Service, but you know what is happening now is we're essentially
1: รัฐบาลควรนำบริการจัดหางานกลับมาอยู่ภายใต้การบริหารของภาครัฐอีกครั้งเขายังยอมรับอีกว่าระบบการจัดหางานของรัฐบาลในอดีตก็มีข้อบกพร่องอยู่บ้างแต่เขามองว่าระบบปัจจุบันนั้นทำให้เงินภาษีจำนวนหลายพันล้านดอลลาร์ไหลไปสู่บริษัทเอกชนแทนที่จะถูกนำมาใช้เพื่อช่วยเหลือผู้หางานโดยตรงเขากล่าวว่าแนวทางที่เหมาะสมกว่าก็คือการให้ภาครัฐเป็นผู้ดำเนินบริการดังกล่าวเองเพื่อให้มั่นใจว่าเงินสาธารณะจะถูกใช้ไปกับการช่วยเหลือผู้ที่ต้องการความช่วยเหลืออย่างแท้จริงและถูกนำไปใช้ตามวัตถุประสงค์ของระบบจัดหางานคุณนันยังกล่าวว่าตราบใดที่รัฐบาลยังคงใช้โครงสร้างเดิมและพึ่งพาผู้ให้บริการเอกชนการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้ก็เป็นเพียงการรีแบรนด์ระบบเดิมภายใต้ชื่อใหม่เท่านั้นเขากล่าวว่า
2: I mean, they had a three-tiered system under the Job Active system. Instead of stream 1, 2, and 3...
1: การแบ่งผู้หางานออกเป็น3กลุ่มไม่ใช่เรื่องใหม่เพราะเคยมีรูปแบบลักษณะเดียวกันมาแล้วในระบบ Job Active เพียงแต่เปลี่ยนชื่อเรียกเท่านั้นด้วยเหตุนี้คุณแนนจึงมองว่ายังไม่เห็นการเปลี่ยนแปลงพื้นฐานในวิธีการบริการหรือแนวคิดของระบบจัดหางานที่รัฐบาลประกาศในครั้งนี้ที่ผ่านไปเป็นรายงานจากคุณซิดนีย์แลงจาก SBS News เรียบเรียงและนำเสนอโดยดิฉันชยดาพาว SBS ไทย

0: คุณกำลังอยู่กับ SBS ไทย
1: ¿Por qué elegir entre velocidad, confianza y buen precio si con Spectrum Internet con fibra óptica puedes tenerlo todo por solo $40 al mes? Sin contratos, sin compromisos. Solo Internet increíble a un precio increíble. Cámbiate hoy y obtén Spectrum Internet con fibra óptica por solo $40 al mes. Visita spectrum.com/todo. Spectrum Internet funciona con tecnología de fibra y se conecta al domicilio mediante líneas coaxiales. Se aplican restricciones.
2: Why do people want to be at work? To feel heard, appreciated, part of something, and to know there's a career path for everyone. Inclusive workplaces are linked to increased innovation, productivity, and employee satisfaction. Make your organization a place where people want to be. For inclusion and diversity training, visit inclusion-program.com.au.
3: คุณอยู่กับรายการ SBS ไทยกับดิฉันชยดาพาวค่ะคุณผู้ฟังคะคุณสามารถติดตามสาระน่ารู้ข่าวสารทันเหตุการณ์จากรายการของเราได้ในหลายช่องทางนะคะไม่ว่าจะเป็นทั้งทางวิทยุ SBS Radio App เว็บไซต์และ Facebook นอกจากนี้ค่ะเรายังมีช่องทางใหม่ที่ให้คุณไม่พลาดเรื่องราวดีๆจากเราที่ Instagram ไปกดติดตามเราได้ที่

0: Sigue conectado ante lo inesperado con Invincible Wi-Fi de Spectrum. Invincible Wi-Fi te mantiene conectado con internet con fibra óptica, red 5G automática y batería de respaldo de 8 horas para que nada te detenga. Trabaja, haz streaming, sigue conectado con amigos y familia, pase lo que pase. Nada te detiene con Invincible Wi-Fi de Spectrum. Aplican restricciones, servicio no disponible en todas las áreas.
1: ตรงจากเมืองไทยกับคุณชาดาสมบูรณ์ผลผู้สื่อข่าวพิเศษของ SBS ไทยประจำกรุงเทพมหานครสวัสดีค่ะคุณชาดา
2: สวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านค่ะ
1: เริ่มข่าวแรกนะคะหลายคนบอกว่าโครงการไทยช่วยไทยพลัสของรัฐบาลชุดนี้คือการต่อยอดคนละครึ่งของรัฐบาลชุดที่แล้วนั้นส่วนโครงการไทยช่วยไทยพลัสมีรายละเอียดอย่างไรบ้างและโครงการนี้ค่ะจะช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจไทยได้มากน้อยแค่ไหน
2: โครงการนี้เป็นมาตรการอัดฉีดเม็ดเงินของรัฐบาลที่ออกมาใหม่ค่ะเพื่อจะช่วยลดภาระค่าครองชีพและช่วยเหลือผู้ประกอบการรายย่อยด้วยต่อเนื่องจากแนวคิดโครงการเดิมในอดีตอย่างโครงการคนละครึ่งที่ให้ประชาชนได้จ่ายครึ่งหนึ่งและรับจ่ายอีกครึ่งหนึ่งแต่ว่าครั้งนี้จัดทำเป็นแนวคิดใหม่ค่ะเป็นแบบร่วมจ่ายแบบ60ต่อ40รัฐบาลจะสนับสนุนวงเงินร่วมจ่ายร้อยละ60และประชาชนจ่ายเองร้อยละ40ซึ่งโครงการนี้ก็จะเป็นการใช้เงินของภาครัฐในการดำเนินการโครงการนี้มูลค่าสูงถึง 170,000 ล้านบาทด้วยกันค่ะระยะเวลาของโครงการนั้นเปิดให้ประชาชนใช้จ่ายตั้งแต่วันที่1มิถุนายนที่ผ่านมาจนถึง30กันยายน2569นี้จำกัดวงเงินในแต่ละวันที่รัฐต้องจ่ายสูงสุดนั้นไม่เกิน200บาทต่อวันและจำกัดวงเงินรวมตลอดโครงการที่รัฐจะต้องช่วยเหลือไม่เกิน 4,000 บาทต่อเดือนใช้จ่ายได้ทั้งหมด4เดือนด้วยกันนั่นหมายความว่าแต่ละเดือนจะใช้จ่ายได้ครั้งละ 1,000 บาทด้วยกันสำนักงานเศรษฐกิจการคลังกระทรวงการคลังได้มีการตรวจสอบการใช้จ่ายของประชาชนในโครงการไทยช่วยไทยพลัสนะคะว่าโครงการนี้ได้รับการตอบรับอย่างถล่มทลายเกินคาดเลยค่ะมียอดเงินสะพัดอย่างรวดเร็วและก็มีผู้ที่ใช้สิทธิในโครงการไปแล้วกว่า 63% เพียงแค่3วันแรกซึ่งพฤติกรรมการจ่ายเงินของประชาชนในรอบนี้นอกเหนือจากว่าจะนำไปใช้จ่ายในร้านอาหารและซื้อสินค้าทั่วไปแล้วจุดที่เติบโตแบบก้าวกระโดดก็คือว่ามีการนำเงินไปใช้จ่ายในเรื่องของระบบขนส่งมวลชนทั้งรถไฟฟ้า BTSMRT รถเมย์ขอสมกและบขสซึ่งนั่นก็นับว่าเป็นการช่วยลดค่าครองชีพรายวันได้อย่างชัดเจนด้วยก่อนหน้านี้ธนาคารแห่งประเทศไทยได้มีการประเมินอัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจหรือว่า GDP ซึ่งเป็น GDP โดยรวมของปี2569นะคะว่าน่าจะโตได้ถึงประมาณ 2% หลักๆมันก็มาจากการโตจากการบริโภคไม่ใช่การโตจากการส่งออกแต่มาตรการไทยช่วยไทยพลัสนี้รัฐบาลออกมาแล้วมีการประเมินกันใหม่ค่ะว่าน่าจะช่วยประคองเศรษฐกิจในไตรมาสที่3ได้อย่างมากและน่าจะทำให้ GDP ในไตรมาสที่3นั้นจากเดิมที่คาดการว่าโตที่ 1.9% ก็อาจจะโตเพิ่มขึ้นเป็น 3.2% ถือได้ว่ามาตรการของรัฐบาลรอบนี้มีผลในการดึงเศรษฐกิจให้โตขึ้นได้ขณะที่ศูนย์วิจัยกรุงศรีธนาคารกรุงศรีอยุธยาวิเคราะห์นะคะว่าโครงการนี้จะช่วยกระตุ้นการบริโภคระยะสั้นได้ตั้งแต่ช่วงปลายไตรมาสที่2นี้ต่อเนื่องไปถึงไตรมาสที่3แล้วก็คาดว่าจะมีเงินหมุนเวียนราวๆ 200,000 ล้านบาทด้วยกันช่วยเพิ่ม GDP ได้ 0.2 ถึง 0.5% ค่ะ
1: แม้ในโครงการนี้นะคะจะได้รับเสียงตอบรับดีค่ะแต่ในแวดวงนักวิชาการและนักธุรกิจได้มีการวิเคราะห์โครงการนี้ออกเป็น2ด้านทั้งด้านบวกและด้านลบนะคะมุมมองและทัศนะในเรื่องนี้เป็นอย่างไรบ้างคะ
2: ดร.อธิพัฒน์มุทิตาเจริญจากคณะเศรษฐศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยได้ออกมาให้มุมมองเชิงเศรษฐศาสตร์นะคะว่าโครงการนี้มีศักยภาพในการช่วยประคองเศรษฐกิจระยะสั้นได้ค่ะโดยเฉพาะในภาวะที่กำลังซื้อของประชาชนนั้นค่อนข้างจะอ่อนแรงแต่รัฐบาลเองก็จะต้องระวังนะคะรวมไปถึงจะต้องอุดช่องโหว่ของโครงการไทยช่วยภัยพลัสนี้ด้วยโดยทางดร.อธิพัฒน์นั้นมองว่าแม้ว่าร้านเล็กๆจะได้ประโยชน์ต่อโครงการนี้แต่เมื่อเจาะลึกถึงการกระจายตัวของเม็ดเงินกลับพบว่าร้านค้ากลุ่มท็อป5สามารถกวาดเงินสนับสนุนจากรัฐไปได้มากกว่า 41% ของงบประมาณทั้งหมดซึ่งกลุ่มนี้มักเป็นร้านที่มี

0: ขนาดใหญ่กว่าแล้วก็มีฐานลูกค้าเดิมที่ค่อนข้างจะแข็งแกร่งบวกกับคุ้นชินกับระบบ e-payment อยู่แล้วดังนั้นรัฐบาลเองก็ควรจะต้องออกแบบกลไกในการใช้จ่ายนี้ให้ชัดเจนมากขึ้นค่ะเพื่อให้เม็ดเงินนั้นส่งตรงถึงร้านเล็กที่แท้จริงขณะเดียวกันดร.อธิพัฒน์ก็เตือนด้วยนะคะว่ารัฐบาลเองต้องยอมรับความจริงว่านี่มันคือการเยียวยาไม่ใช่การกระตุ้นเศรษฐกิจดังนั้นหากต้องการจะกระตุ้นเศรษฐกิจอย่างแท้จริงก็จะต้องใช้เครื่องมืออื่นที่ออกแบบมาเพื่อสร้างการใช้จ่ายใหม่ด้วยไม่ใช่เพียงแค่การดึงเงินในอนาคตมาใช้ก่อนเท่านั้นเพราะว่าเงินที่นำมาใช้ในโครงการนี้ก็คือเงินที่รัฐบาลนั้นออกเป็นพระราชกำหนดกู้เงินมานั่นเองขณะที่รองศาสตราจารย์ดร.โอลาถิ่นบางเตียวอาจารย์ประจำคณะรัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยบูรพาระบุนะคะว่าไทยช่วยไทยพลัส 60-40 นี้ได้รับการตอบรับจากประชาชนอย่างชัดเจนค่ะสะท้อนถึงโครงการว่าสามารถกระตุ้นบรรยากาศการชักจ่ายได้จริงๆและยังสะท้อนอีกว่าเศรษฐกิจฐานลากนั้นยังต้องการแรงกระตุ้นจากภาครัฐอีกการออกมาตรการนี้ของรัฐบาลถือว่าเป็นการแก้ไขปัญหาที่ตรงจุดมากและเงินนั้นลงไปสู่การซื้อขายจริงๆร้านค้ารายย่อยก็ได้ประโยชน์ด้วยแต่ทั้งนี้รองศาสตราจารย์ดร.โอลานก็เตือนค่ะว่ารัฐบาลไม่ควรประมาทกับความสำเร็จในระยะแรกนี้แต่ควรจะต่อยอดโครงการให้เกิดผลต่อเนื่องในระยะยาวด้วยโดยเฉพาะการช่วยให้ผู้ประกอบการ SME สามารถใช้เทคโนโลยีออนไลน์ได้มากขึ้นเพื่อจะเพิ่มช่องทางการค้าการขายของตนเองและโครงการในลักษณะนี้เองก็สามารถต่อยอดไปสู่การสร้าง Big Data ของประเทศได้ด้วยค่ะทางอาจารย์โอลานมองว่าข้อมูลการใช้จ่ายมันสะท้อนถึงพฤติกรรมการบริโภคของประชาชนอย่างละเอียดซึ่งก็เป็นประโยชน์ต่อการวางนโยบายเศรษฐกิจในอนาคตด้วยส่วนทางด้านของนายณัฐวงศ์พาณิชย์ประธานสมาคมค้าปลีกไทยมองนะคะว่าโครงการไทยช่วยไทยพลัสถือเป็นมาตรการที่มาได้ถูกจังหวะค่ะและสามารถช่วยกระตุ้นกำลังซื้อในระยะสั้นได้จริงซึ่งจะทำให้มีเม็ดเงินหมุนเวียนเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจกว่า200,000 ล้านบาทแต่ว่าหากรัฐบาลขยายสิทธิให้โมเดิร์นเทรดเข้าร่วมเพิ่มเติมมันอาจจะช่วยให้ประชาชนเข้าถึงสินค้าได้สะดวกมากยิ่งขึ้นและก็ลดข้อจำกัดในการใช้สิทธิรวมถึงทำให้เม็ดเงินกระจายไปยังผู้ประกอบการ SME ไทยในวงกว้างมากกว่าเดิมด้วยเนื่องจากว่าสินค้าจำนวนมากในโมเดิร์นเทรดนั้นก็เป็นสินค้าจากผู้ผลิต SME ไทยเช่นกันนอกจากนี้ยังเห็นว่ารัฐบาลเองควรเร่งแก้ปัญหาเชิงโครงสร้างควบคู่กับมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจระยะสั้นด้วยค่ะโดยเฉพาะการสร้างกติกาการแข่งขันที่เป็นธรรมควบคู่กับการควบคุมสินค้านำเข้าราคาถูกจากต่างประเทศด้วยซึ่งมุมมองของนายณัฐนั้นดูเหมือนว่าจะแตกต่างจากนักวิชาการแต่ก็เป็นการพูดถึงโครงการนี้อย่างชัดเจนด้วยเช่นเดียวกันค่ะ
1: มาถึงประเด็นนายทักษิณชินวัตรค่ะได้รับการพระราชทานอภัยโทษมีรายละเอียดและมีความเห็นเกี่ยวกับเรื่องนี้อย่างไรบ้างคะ
0: ราชกิจจานุเบกษาได้เผยแพร่ประกาศพระราชกิจสดีกาพระราชทานอภัยโทษเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนพรรษา4 รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเพื่อให้โอกาสแก่ผู้ต้องราชทานได้กลับตนเป็นคนดีและทำประโยชน์แก่ประเทศชาติซึ่งหนึ่งในนั้นก็มีชื่อของนายทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีได้รับพระราชทานอภัยโทษปล่อยตัวด้วยโดยเป็นไปตามมาตรา8แห่งพระราชกฤษฎีกาพระราชทานอภัยโทษนี้โดยมีเหตุผลว่าเนื่องด้วยนายทักษิณนั้นมีโทษเหลืออยู่ไม่เกิน1 ปีนับตั้งแต่วันที่มีพระราชกฤษฎีกาใช้บังคับค่ะจึงนำให้จากเดิมที่นายทักษิณยังอยู่ระหว่างการพักโทษคุมประพฤติเป็นเวลา4 เดือนนับตั้งแต่วันที่นายทักษิณออกจากเรือนจำกลางคลองเปเมื่อวันที่11 พฤษภาคมที่ผ่านมาแล้วก็จะต้องพ้นโทษแบบเบ็ดเสร็จบริบูรณ์ในวันที่9 กันยายน 2569นายทักษิณต้องรายงานตัวต่อเจ้าหน้าที่คุมประพฤติและสำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร1 เดือนต่อครั้งด้วยแต่กรณีทั้งหมดนี้ก็ถือว่าสิ้นสุดระยะเวลาในการคุมประพฤติทันทีค่ะและไม่ต้องรอให้ถึงวันพ้นโทษ9 กันยายน 2569นี้ทั้งนี้เมื่อสิ้นสุดกระบวนการในการพิจารณาของคณะกรรมการที่จะพิจารณาเรื่องของการอภัยโทษแล้วก็จะมีการได้รับใบบริสุทธิ์หากได้รับใบบริสุทธิ์เรียบร้อยแล้วนายทักษิณเองก็จะได้รับการนัดหมายให้ประสานตัวเข้าพบกับเจ้าหน้าที่คุมประพฤติสำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานครที่1เพื่อรับการปลดกำไร EM ออกจากตัวแล้วก็คืนสู่อิสรภาพในทันทีค่ะ

0: กรณีนี้พลตำรวจโทรุฑพลนวรัตน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมออกมายืนยันนะคะว่าในพระราชกฤษฎีกาพระราชทานอภัยโทษมีรายชื่อของนายทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีอยู่จริงๆซึ่งก็เข้าเกณฑ์ได้รับการพระราชทานอภัยโทษทันทีเนื่องด้วยโทษไม่ถึง1ปีและถือว่าทุกอย่างนั้นเป็นไปตามกฎหมายทุกประการค่ะทันทีที่มีข่าวนี้กลุ่มคนเสื้อแดงปราจีนบุรี52และเครือข่ายของพรรคเพื่อไทยในจังหวัดปราจีนบุรีก็ร่วมแสดงความยินดีเนื่องจากว่านายทักษิณนั้นได้รับการพระราชทานอภัยโทษส่งผลให้พ้นจากเงื่อนไขการคุมประพฤติในทุกข้อโดยแกนนำในพื้นที่นั้นเตรียมจะนำหนังสือไปเชิญให้นายทักษิณเดินทางไปที่จังหวัดปราจีนบุรีค่ะพร้อมกับมีการนำเสนอของดีประจำถิ่นทั้งทุเรียนพื้นเมืองของเมืองปราจีนบุรีและเมนูอาหารขึ้นชื่อของทางจังหวัดด้วยนายมนเทียนลอดมาลีแกนนำคนเสื้อแดงปราจีนบุรีระบุนะคะว่าตลอดระยะเวลากว่า20ปีที่ผ่านมากลุ่มคนเสื้อแดงในพื้นที่ก็ยังคงรวมตัวกันอย่างต่อเนื่องค่ะแล้วก็ยืนยันด้วยนะคะว่าแนวคิดและอุดมการณ์ของกลุ่มนั้นยังคงเหมือนเดิมแล้วก็มองว่าการได้รับอิสรภาพของนายทักษิณนั้นถือว่าเป็นข่าวดีสำหรับผู้สนับสนุนจำนวนมากด้วยส่วนความเคลื่อนไหวของพรรคเพื่อไทยเองนายประเสริฐจันทละรวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการในฐานะเลขาธิการพรรคเพื่อไทยก็มองนะคะว่ากรณีการพ้นโทษของนายทักษิณถือว่าเป็นเรื่องที่น่ายินดีอย่างมากซึ่งสมาชิกพรรคและแกนนำพรรคทุกคนนั้นก็มีความรู้สึกยินดีที่นายทักษิณนั้นได้รับพระมหากรุณาธิคุณพ้นโทษในครั้งนี้เพราะว่านายทักษิณนั้นมีความผูกพันกับพรรคเพื่อไทยและเป็นผู้นำทางจิตวิญญาณของพรรคมาโดยตลอดเพราะฉะนั้นโอกาสที่สมาชิกจะพบกับนายทักษิณต่อจากนี้ก็ไม่ใช่เรื่องแปลกค่ะแล้วก็ถือว่าเป็นเรื่องปกติหากจะมีใครเดินทางไปพบนายทักษิณและขอคำปรึกษาต่างๆแต่มั่นใจได้ว่านายทักษิณนั้นจะไม่ยุ่งกับเรื่องของการบริหารงานของพรรคอย่างแน่นอนเพราะว่าพรรคเพื่อไทยนั้นมีโครงสร้างการบริหารงานที่ชัดเจนและมีกรรมการบริหารพรรคนั้นคอยขับเคลื่อนงานอยู่แล้วค่ะอย่างไรก็ตามมีรายงานนะคะว่านายทักษิณนั้นหากได้รับอิสรภาพและก็ปลดกำไร EM แล้วก็จะเดินทางไปที่ดูไบในทันทีค่ะดิฉันชาดาสมบูรณ์ผลรายงานข่าวสำหรับ SBS ไทยรายงานจากกรุงเทพมหานครค่ะ
1: SBS
2: SBS
3: SBS
4: SBS
5: SBS
6: SBS Radio
7: SBS ไทยบนวิทยุออนไลน์และบนโทรศัพท์เคลื่อนที่ของคุณ
8: ตั้ง sbs.com.au/thai เป็นโฮมเพจหน้าแรกบนเบราว์เซอร์ของคุณติดตามข่าวสารล่าสุดสถานการณ์ปัจจุบันและเรื่องราวบันเทิงที่ sbs.com.au/thai หากคุณชอบฟัง SBS ไทยมาพูดคุยกันต่อบนหน้า Facebook ของเรากดไลค์และแบ่งปันความคิดเห็นของคุณบน Facebook SBS ไทย
9: คุณกำลังฟังรายการ SBS ไทยกับดิฉันชยดาพาวค่ะคุณสามารถติดตามเรื่องราวสาระน่ารู้และข่าวสารในออสเตรเลียล่าสุดได้ที่เว็บไซต์ของเรานะคะที่ sbs.com.au/thai และที่ Facebook ค่ะตอนนี้เราก็มีเรื่องราวที่กำลังได้รับความสนใจนะคะเช่นเรื่องทำไมชาวเมลเบิร์นชอบแต่งตัวด้วยสีดำไปอ่านคอมเมนต์กดไลค์และ follow เราได้ที่ facebook.com/sbsthai ค่ะช่วงหน้านะคะไปติดตามรายงานพิเศษเกี่ยวกับเทศกาลภาพยนตร์ที่นครซิดนีย์นะคะในปีนี้ค่ะมีภาพยนตร์ไทย2เรื่องเข้าร่วมด้วยนะคะซึ่งก็คือเรื่องก้าววัดสุสวรรค์โดยสมพศชิดเกศรพงษ์และเรื่องครัวสาวโดยเป็นเอกรัตนเรืองอย่าพลาดค่ะแต่ในช่วงนี้นะคะไปเรียนรู้ภาษาอังกฤษกับ SBS Learn English ตอนที่102ค่ะมาเรียนรู้วลีภาษาอังกฤษที่ใช้ได้จริงสำหรับการจัดระเบียบชีวิตและการงานประจำวันนะคะรวมถึงการวางแผนล่วงหน้าค่ะซึ่งทำให้การทำงานมีประสิทธิภาพมากขึ้นนะคะเรานำเสนอเป็นตอนแรกค่ะเชิญติดตามรับฟังค่ะ
10: Learning English helps me manage things better like actually remembering to feed my cat
11: When you open your diary or calendar, what do you see? Is it filled with meetings, events, and things to do? Or is it blank, just waiting for you to add something? My name is Josipa, and at the start of this week, I told myself it was time to get organized. Everything was being so messy around me. So in this episode, we'll practice everyday English phrases that you can use when you are trying to plan ahead, stay on top of things, or get your act together. But what do these phrases actually mean? You'll have to listen to the episode to find out. First, let's hear how Alan and Claire are talking about getting organized.
1: I really need to get my act together. This week's been a mess.
2: Oh, I know. I'm planning ahead now so things don't get out of hand next week.
1: I've started setting reminders so I don't forget stuff. Hopefully it'll help me manage my time better.
2: Same here, especially with deadlines. I put it in my calendar, break big tasks into smaller steps, and tick them off as I go.
11: Wow, sounds like Alan and Claire are definitely juggling a lot. When someone says they're juggling a lot, it means they have a lot of different things to manage at the same time, and they're trying to keep everything under control without dropping anything. For example, Alan could say,
1: I've been juggling a lot at work and at home.
11: This means he's been managing a lot of different responsibilities at the same time, both at work and at home. Now, let's hear what Alan said at the start of our dialogue.
1: I really need to get my act together. This week's been a mess.
11: I really need to get my act together. This is a common informal phrase you can use with your friends and family. We use this phrase when we realize we need to get organized, focus, and take control of things. You could also say,
2: I need to sort myself out.
11: Or,
1: I need to pull myself together.
11: And that would mean the same thing as saying, I really need to get my act together. We usually use these phrases when life, work, or daily tasks feel messy or out of control. Just like my life right now. Anyway, then Claire said,
2: I'm planning ahead now so things don't get out of hand.
11: Claire is planning ahead, which means she's organizing her responsibilities in advance to make sure things don't get out of hand. I get easily stressed when things become too difficult or messy. In other words, when things get out of hand. Are you someone who likes planning ahead? I am, because if I don't plan ahead, I fall behind. You can say that you're falling behind when you are not keeping up with your tasks, work, or responsibilities. For example, if Claire hasn't finished her work on time, she could say,
2: I'm falling behind on my reports. I need to sort myself out.
11: Then Alan replied,
1: I've started setting reminders so I don't forget stuff. Hopefully it'll help me manage my time better.
11: When you set reminders, you're making little alerts or notes on your phone, computer, or calendar to help you remember things you need to do. Alan started setting reminders because
1: I need to manage my time better.
11: If you want to practice speaking more, check out our bonus episode and pop over to our website. All the phrases are there in our learning notes. We also post little learning snippets on social media, so you can find us on Facebook, Instagram, and YouTube. Just search for SBS Learn English. I'm Josipa. Thanks for learning English with me today. Now, let's go and get organized. Or at least we can talk about getting organized.
3: Kun Gam Lang Fang SBS Thai. You're listening to SBS Thai.
4: SBS Thai ทางโทรศัพท์มือถือออนไลน์และทางวิทยุ
5: ดิ Did you know that your Wi-Fi router could be limiting your internet?

0: speeds, especially if it's more than 5 years old. For setup tips on how to get the best out of your NBN connection, visit nbn.com.au/checkyoursetup.
1: Starting a new life in Australia isn't easy.
2: A lot of companies have rejected me.
3: Sometimes I feel like, oh, I'm gonna quit, I've give up.
1: Work in Progress is a podcast to help skilled migrants rebuild their careers in a new country. You'll hear inspiring real-life stories, expert advice, and valuable tips to help you find a job and advance your career. Work in Progress. Listen now wherever you get your podcasts.
4: Why do people want to be at work? To feel heard, appreciated, part of something, and to know there's a career path for everyone. Inclusive workplaces are linked to increased innovation, productivity, and employee satisfaction. Make your organization a place where people want to be. For inclusion and diversity training, visit inclusion-program.com.au.
5: ฟังเรื่องราวที่น่าทึ่งต่างๆได้ฟรีทั้งโทรศัพท์มือถือหรือแท็บเล็ตไปที่ sbs.com.au/thai หรือดาวน์โหลด SBS Audio App มาใช้เดี๋ยวนี้เลยดาวน์โหลด SBS Audio App วันนี้และเริ่มฟังรายการที่คุณชื่นชอบทั้งหมดได้เลยดาวน์โหลดได้ฟรีตอนนี้เลยทั้ง App Store หรือ Google Play
6: คุณอยู่กับช่วงเวลาของรายการ SBS ไทยกับดิฉันชยดาพาวนะคะช่วงสัมภาษณ์วันนี้ค่ะเราไปติดตามเรื่องราวของเทศกาลหนังที่นครซิดนีย์นะคะหรือซิดนีย์ฟิล์มเฟสติวัลปีนี้นะคะมีภาพยนตร์ไทย2เรื่องเข้าร่วมด้วยนะคะกับเรื่องก้าววัดสุสวรรค์โดยสมพศชิดเกศรพงษ์และเรื่องครัวสาวโดยเป็นเอกรัตนเรืองนะคะซึ่งเป็นเรื่องราวของสิ่งยึดเหนี่ยวเพราะความกลัวการสูญเสียสมาชิกในครอบครัวและการใช้อาหารที่เป็นได้ทั้งยาและยาพิษค่ะเรื่องครัวสาวนะคะจะฉายวันที่6และ7กรกฎาคมนะคะส่วนเรื่องก้าววัดสุสวรรค์นั้นฉายวันที่5 6และ14กรกฎาคมค่ะ SBS ไทยนะคะมีสกู๊ปพิเศษในเรื่องนี้คุณชลดากรมยินดีทีมงาน SBS ไทยรายงานค่ะ
7: เทศกาลภาพยนตร์ซิดนีย์หรือซิดนีย์ฟิล์มเฟสติวัลปีนี้นะคะมีหนังไทย2เรื่องเข้าฉายค่ะเป็นการพาผู้ชมมองผ่าน2พื้นที่ที่คุ้นเคยในชีวิตคนไทยนะคะเรื่องแรกก้าววัดสู่สวรรค์โดยคุณสมพศชิดเกศรพงษ์ใช้การเดินทางไปทำบุญ9วัดของครอบครัวสำรวจศรัทธาพิธีกรรมและความกลัวการสูญเสียขณะที่อีกเรื่องหนึ่งครัวสาวของผู้กำกับเป็นเอกรัตนเรืองพลิกภาพอาหารไทยจากความอบอุ่นและความประณีตสื่อเรื่องราวของความทรงจำบาดแผลและการทวงคืนอำนาจของผู้หญิงคนหนึ่งค่ะฟังบทสัมภาษณ์ของผู้กำกับทั้งสองคนกับดิฉันชลดากรมยินดี SBS ไทยค่ะตอนนี้เราก็อยู่กับคุณสมพศชิดเกศรพงษ์นะคะผู้กำกับหนังไทยเรื่องก้าววัดสู่สวรรค์สวัสดีค่ะ
8: สวัสดีครับ
7: ค่ะอยากจะถามในเรื่องของหนังเรื่องนี้หน่อยนะคะถึงการที่คนไทยที่เป็นคนพุทธเนาะก็จะพูดถึงการไปวัดในสังคมไทยนะคะแล้วก็จะมีทั้งเรื่องของศาสนาเรื่องความเชื่อเรื่องโชคลางนะคะคุณสมพศมองความซับซ้อนนี้ยังไงคะในการที่นำมาเล่าผ่านหน้าที่ของลูกแล้วก็ครอบครัวเงี้ยค่ะ
8: คือผมมองว่าเป็นส่วนหนึ่งของวิถีคนไทยเลยนะครับวิถีพุทธอย่างผมนี่ก็โตมากับครอบครัวที่เข้าวัดเข้าวาตลอดเวลาค่ะคุณพ่อคุณแม่คุณย่าก็ธรรมะธรรมโมระดับหนึ่งเลยครับทุกวันนี้ก็ยังเข้าวัดทำบุญกันอยู่ครับแต่คุณย่าผมเสียไปแล้วเนาะแต่ผมก็โตมาในครอบครัวที่เรียกว่าเอะเข้าวัดนะฮะผมเรียนโรงเรียนก็อยู่ข้างวัดตอนเช้าตอนประถมก็แบบไปทำบุญตักบาตรอย่างเงี้ย
7: ค
8: ่
7: ะ
8: สวดมนต์ก่อนนอนแบบนั้นครับไปที่ไหนเดินทางไปไหนก็แวะเข้าวัดกันตลอดครับเพราะนั้นเรื่องการเข้าวัดทำบุญเนี่ยเป็นเรื่องปกติสำหรับผมมากๆค่ะแล้วก็พอโตมาแบบนี้เราซับซ้อนขึ้นก็มีทำบุญ9วัดอย่างนี้เนาะ ซึ่งเดี๋ยวนี้ในประเทศไทยก็เริ่มคิดกันขึ้นเรื่อยๆอย่างเงี้ยฮะก็เลยรู้สึกว่าเออเป็นวิถีไทยที่คุ้นเคยแล้วก็รู้สึกว่าน่าสนใจฮะนั่นก็เลยเป็นเรียกแหละเป็นไอเดียในการมาทำหนังเรื่องนี้ครับ
7: แล้วการที่เล่าหนังไทยนะคะผ่านวัดแล้วก็พิธีกรรมทางศาสนาเนี่ยอยากให้ผู้ชมในเทศกาลภาพยนตร์ต่างประเทศที่ซิดนีย์เนี่ยค่ะมองเห็นเรื่องนี้ยังไงคะแล้วก็อยากสืบประเทศไทยอะไรแบบไหนหรือเปล่าคะ
8: ไม่ใช่เฉพาะผู้คนในซิดนีย์หรือผู้คนต่างชาติหรอกครับก็คือสำหรับผู้ชมชาวไทยด้วยแหละเนา
7: ะ
8: คือการที่เราไปทำบุญก้าววัดไปถวายสังฆทานอย่างเงี้ยในหนังเรื่องนี้ก็คือเป็นการไปถวายสังฆทานซ้ำๆกันเนาะหลายรอบในแต่ละวัดเนี่ยครับข้อหนึ่งคือมันคือการถ่ายทอดสิ่งที่สังคมเราเป็นอยู่แหละคือการที่นี่คือสิ่งที่เราทำกันเนาะแต่ขณะเดียวกันมันก็เป็นการตั้งคำถามด้วยแหละครับว่าเอ๊ะว่าสิ่งที่เราทำนี้มันได้ผลจริงหรอมันนำไปสู่อะไรจริงๆได้ไหมอะไรเงี้ยอย่างสมมุติในครอบครัวนี้เขาก็หวังว่าการทำบุญ9วันนี้จะช่วยเหลือคุณย่าเนาะให้คุณย่ามีอายุยืนยาวขึ้นอย่างเงี้ยมันก็เป็นการกึ่งๆตั้งคำถามด้วยแหละครับว่ามันช่วยได้จริงหรือเปล่าเนา
7: ะ
8: เพราะในเรื่องก็มีสมาชิกครอบครัวหลายคนเดินทางไปด้วยกันมี9คนแต่ละคนก็มีความคิดเห็นแตกต่างกันไปนะครับซึ่งก็เป็นเรื่องปกติในครอบครัวน่าจะหลายครอบครัวแหละที่ว่าหลายคนก็คิดไม่เหมือนกันหลายเจเนอเรชันคิดไม่เหมือนกันต่างคนต่างมีจุดยืนที่ไม่เหมือนกันอะไรเงี้ยและการที่ทุกคนมาอยู่ร่วมกันเพื่อจุดประสงค์เดียวกันคือด้วยความรักที่มีต่อย่าเนี่ยอยากช่วยเหลือย่าเนี่ยมันก็หลากหลายอ่ะผมก็คิดว่าอยากจะสื่ออะไรก็คงเป็นการพยายามสื่อสารสิ่งที่เป็นอยู่ในสังคมไทยนี่แหละฮะโดยผ่านการทำบุญเป็นเหมือนกับตัวแทนอย่างหนึ่งละกันของการเป็นจุดประกายให้ลองคิดว่าเออเราอยู่กันอย่างเงี้ยแต่ความหลากหลายมันก็มีอยู่อะไรเงี้ยแล้วเราจะทำยังไงต่อไปเน
7: า
8: ะ
7: ขอแอบถามนิดนึงได้ไหมคะเพราะว่าเมื่อกี้คุณสมพลก็พูดว่าส่วนตัวเนี่ยก็ได้ไปวัดมาตั้งแต่เด็กเรียนก็เรียนข้างๆโรงเรียนอยู่ข้างๆวัดอย่างเงี้ยค่ะมองเรื่องนี้ยังไงอะคะมองการที่เราใช้ศาสนาและพิธีกรรมเป็นเรื่องยึดเหนี่ยวอะค่ะ
8: ส่วนตัวนี่คือแบบเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาเลยครับคือตั้งแต่เด็กเนี่ยเราก็ไม่ได้ตั้งคำถามอะไรเนาะเพราะเราก็โตมาอย่างนี้แล้วเราก็รู้สึกว่าเออศาสนาการสวดมนต์การทำสมาธิหรืออะไรก็ตามพิธีกรรมต่างๆเนี่ยมันเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตเราไม่ได้ตั้งคำถามอะไรนะแต่พอเราโตขึ้นเรื่อยๆเราก็เริ่มมองในเชิงตรรกะมากขึ้นน่ะเชิงวิทยาศาสตร์อะไรมากขึ้นว่าเอ๊ะมันช่วยเหรอได้จริงการทำบุญแล้วมันสะสมบุญได้จริงเหรอแล้วใครเป็นคนมาตามเก็บแต้มบุญว่าคอยนับให้เราหรออะไรอย่างนี้น้อง
7: แ
8: ม
7: ่ค่ะ
8: มันก็เป็นคำถามที่เกิดขึ้นมาแต่ถ้าถามว่าณตอนนี้คิดยังไงก็รู้สึกว่าไม่ได้ส่วนตัวไม่ได้เชื่อมันมีการสะสมบุญหรือมีคนมาเก็บสะสมนับยอดให้เราแบบนั้นถ้ามองในเชิงวิทยาศาสตร์สมมติทำอะไรที่ดีไปมันก็ได้ผลที่ดีกับชีวิตแต่ผมรู้สึกแบบนั้นแต่มันไม่ได้เป็นลักษณะว่าเป็นหนึ่งตอนหนึ่งว่าทำกรรมดีแล้วต้องได้ดีทำชั่วแล้วต้องได้ชั่วในแบบที่เป็นเหตุผลชัดเจนเหมือนกับการสะสมบุญแบบนั้นนะครับในเชิงพิธีกรรมเนี่ยผมก็รู้สึกว่ามันก็มีประโยชน์อยู่นะต่อให้มันอาจจะไม่ได้ช่วยในแง่ที่ว่าสะสมแต้มบุญเพื่อนำไปสู
7: ่
8: การสะสมบุญแล้วนำไปสู่อะไรได้แต่ผมเชื่อว่าพิธีกรรมมีประโยชน์ในเชิงทำให้ใจเรามันสงบขึ้นนะครับมีอะไรแบบนี้ซึ่งผมรู้สึกว่านั่นคือเหตุผลของพิธีกรรมนะอย่างในครอบครัวเนี่ยเขาก็เป็นเหตุผลที่เขาได้มาอยู่รวมกันเนาะทำกิจกรรมร่วมกันหรือในปัจเจกบุคคลเนี่ยผมรู้สึกว่าการสวดมนต์การทำสมาธิการมีพิธีกรรมมันช่วยให้จิตใจเรามีที่ยึดเหนี่ยวซึ่งผมว่ามีประโยชน์อยู่อันนี้คือในเชิงตรรกะทางวิทยาศาสตร์ด้วยซ้ำเนี่ยฮะแต่ทีนี้คำถามก็คือว่าเมื่อเราใช้พิธีกรรมไปในเชิงที่สุดโต่งสมบูรณ์เนา
7: ะ
8: หรือว่าเชื่ออย่าง 100% หรือบางคนอาจจะใช้คำว่าเป็นงมงายในเชิงไสยศาสตร์หรืออะไรในเชิงแบบนั้นแล้วนะ
7: ค่ะ
8: อันนี้ผมก็อาจจะตั้งคำถามอยู่เหมือนกันแต่ว่าอันนี้ผมก็แล้วแต่ปัจเจกบุคคลละเมืองว่าไปสุดทางได้แค่ไหนอะไรเงี้ยครับ
7: ซ
8: ึ่งก็นำไปสู่คำถามของว่าพุทธศาสนาในไทยด้วยแหละว่าเราแต่ละวัดก็ไปสุดทางไม่เหมือนกันเน
7: า
8: ะ
7: ทีนี้อยากสอบถามในเรื่องของการเดินทางของหนังนะคะภาพยนตร์จากเทศกาลที่คานส์มาจนถึงเทศกาลภาพยนตร์ที่ซิดนีย์เนี่ยนะคะต่างชาติเนี่ยค่ะมองเรื่องการไปวัดการพิธีกรรมแล้วก็การสูญเสียเงี้ยยังไงบ้างอะคะต่างจากคนไทยไหมในเรื่องของแง่มุมที่เขามองเรื่องเนี้ยค่ะ
8: ครับก็อันนี้เพิ่งกลับมาจากคานส์สดๆร้อนๆเลยตอนนี้ยังเจ็ดเลยฮะแล้วก็มาถึงก็เลยยังไม่แน่ใจเพราะยังไม่ได้ฉายในเมืองไทยเลยและไม่แน่ใจว่าคนไทยจะมองหนังเรื่องนี้ยังไงเหมือนกันแต่ก็มีคนไทยหลายบางกลุ่มที่ได้ไปดูที่คานเนา
7: ะ
8: ผมว่าเขาก็เก็ตหลายอย่าง มากกว่าคนชมผู้ชมต่างชาติแน่แหละเพราะว่าผมรู้สึกว่าเอาจริงหนังมันก็มีความไทยๆมากๆอ่ะการทำบุญ9วัดการถวายสังฆทานหรือบทสวดที่จะได้ยินในหนังเนี่ยก็เป็นบทสวดที่หลายคนในคนไทยคุ้นเคยแน่นอนนะครับกันได้ไม่รู้ว่าแปลว่าอะไรครับเพราะนั้นคือคนไทยผมว่าได้เซนส์แบบนั้นแล้วจะรู้

0: มว่ามันเหมือนกับที่จะกลับบ้านนะคือหลังเรื่องนี้
1: ผ
0: มจะ
1: บอ
0: กพิธีกรรมแบบนี้ความคุ้นเคยของเราแบบนี้ไปฉายอยู่ที่คานซึ่งมีผู้ชมต่างชาติมากมายผมว่ามันก็แปลกดีเพราะว่าเอาข้อจริงรีแอคชั่นที่ได้คือค่อนข้างเป็นทางที่ดีมากๆนะครับแต่ผมเชื่อว่าเขาก็เห็นอย่างอื่นคนไทยจะเห็นในอีกมิตินึงแต่เขาจะเห็นอย่างอื่นแน่นอนว่าเขาก็รู้สึกมันแปลกตาเนาะเขาไม่เข้าใจว่าอย่างแม้กระทั่งการทำสังฆทานเองอย่างเงี้ยฮะในการที่มันมีของบรรจุของต่างๆแล้วไปถวายเขาก็ไม่เคยเห็นใช่ไหม
1: ใช่
0: หรือว่าการไปทำบุญ9วัดและการทำอะไรซ้ำๆว่าทำไมต้องเป็นเลข9หรืออะไรเงี้ยฮะมันก็เป็นสิ่งใหม
1: ่
0: สำหรับต่างชาติอะไรเงี้ยฮะแต่ว่าสิ่งที่เขาเห็นแน่นอนคือความเป็นสากลน่ะก็คือการที่ครอบครัวมารวมตัวกันเพื่อทำอะไรบางอย่างเพื่อคนที่รักอะไรเงี้ยฮะการดูแลเอาใจใส่หรือประเด็นของถ้าในเชิงหนังก็คือการเป็นโรดมูฟวี่อะไรแบบนี้ฮะมันก็เป็นสิ่งที่ผมเชื่อว่าต่างชาติเขาคุ้นเคยอะฮะต่อให้เขาเป็นคริสเป็นอิสลามหรือเป็นอะไรแต่เขาก็คุ้นเคยแหละว่าแต่ละศาสนามันมีพิธี

0: Advertising.
1: SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged, and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales at sbs.com.au.
2: หลายปีก็รู้มันไม่ได้เรื่องง่ายอ่ะเพราะฉะนั้นคือการที่ได้รับคัดเลือกไปนี่ก็เป็นความดีใจอย่างมากเป็นเกียรติอย่างสูงว่ากันเถอะ
3: ค่ะ
2: ตัวผมเองทำงานเป็นผู้ช่วยร่วมกับที่เจ้ยอภิชาติพงศ์วีระเศรษฐกุลมาร่วม20กว่าปีแล้ว23ปีแล้วแต่ตัวผมเองไม่เคยมาเทศกาลคานนะครับหนังพี่เจ้ยมาคานแต่ตัวผมเองไม่เคยมาเพราะฉะนั้นนี่เป็นครั้งแรกก็รู้สึกตื่นเต้น
3: ค่ะ
2: แล้วก็รู้สึกว่าบรรยากาศคึกคักก็พอจะเข้าใจว่าทำไมคานหรือเป็นเทศกาลสำคัญระดับโลกอย่างนี้ค่ะคนมันเยอะมากแล้วก็ทุกคนก็เป็นคนรักหนังทั้งในเชิงคนรักหนังคนทำธุรกิจเกี่ยวกับหนังเนาะมันมีตลาดหนังด้วยการซื้อขายหนังอะไรเงี้ยเพราะนั้นคือคนในอุตสาหกรรมหนังก็มารวมตัวกันเยอะมากเราก็ตื่นเต้นที่ได้เจอผู้กับดังๆทั่วโลกเดินไปเดินมาอะไรคนที่เราศรัทธาชื่นชมเขาก็เดินไปเดินมาอะไรก
3: ็
2: เขาใกล้ๆแล้วก็ตื่นเต้นฮะแล้วก็ในแง่การตอบรับของหนังของผมเองผู้คนก็ตอบรับเป็นอย่างดีฮะเสียงวิจารณ์ก็ดีก็นั้นเราก็แฮปปี้แหละครับ
3: ทีนี้อยากสอบถามต่อไปนะคะในเรื่องของงานหนังจากเรื่องก่อนหน้านี้ที่เป็นงานแบบสารคดีนะคะเรื่องหมอนรถไฟหรือ Railway Sleepers เนี่ยเป็นการสังเกตสังคมไทยนะคะผ่านพื้นที่สาธารณะจนถึงเรื่องนี้ที่มาเล่าเรื่องของครอบครัวไทยในรูปแบบที่เปลี่ยนไปเป็นเรื่องของแบบฟิกชันเนี่ยทำให้เข้าใกล้ความรู้สึกอาจจะมากกว่าเดิมไหมคะช่วยเล่าให้ฟังถึงการพัฒนาการหรือการเปลี่ยนมาทำงานในอีกแบบหนึ่งให้ฟังหน่อยค่ะว่าเป็นยังไงบ้าง
2: ส่วนตัวผมเองอ่ะก็ชอบทั้งหนังสารคดีแล้วก็หนังฟิกชันแบบเล่าเรื่องมีเขียนบทอะไรนี้แหละฮะก็ผมว่าคิดว่ามันก็เป็นการต่อยอดเนาะตัวผมเองถึงแม้หมอนรถไฟจะเป็นสารคดีล้วนๆจริงๆแล้วมันมีแอบกลิ่นฟิกชันอยู่ท้ายๆเรื่องเหมือนกันครับผสมหนึ่งเป็นไฮบริดแอบเอาฟิกชันไปหยอดๆแบบเนียนๆนิดนึงครับแต่ว่าเรื่องนี้ก้าววัดสู่สวรรค์เป็นฟิกชันเต็มตัวเป็นสิ่งที่ผมอยากลองทำแหละแล้วก็การที่ผมทำงานกับพี่เจ้ยอภิชาติพงมาเนาะผมก็มีส่วนช่วยในการดูแลการกำกับนักแสดงหรือแม้กระทั่งการแคสติ้งนักแสดงของหนังพี่เจ้ยมาเองเหมือนกันฮะเพราะนั้นคือในเชิงประสบการณ์มันก็ผมเคยทำงานกับนักแสดง
3: mm-hmm.
2: ทำงานกับนักแต่งมาอยู่แล้วในการด้วยงานช่วยงานพี่เจ้ยอันนี้มันก็เป็นเหมือนกับเอาประสบการณ์ที่สะสมมากับการทำงานกับพี่เจ้ยมาได้ลองใช้กับตัวเองในหนังเรื่องนี้เต็มตัวครับเพราะฉะนั้นคือในแง่นึงมันก็เป็นสิ่งใหม่แต่ในแง่นึงมันก็เป็นสิ่งที่คุ้นเคยอยู่บ้างว่างั้นเถอะครับแต่พอมาเป็นผู้กำกับด้วยตัวเองเต็มๆมันก็ได้รู้เนาะมีความหน้าที่ความรับผิดชอบความกดดันอะไรอยู่เยอะมากเหมือนกันเพราะตอนนี้เราเป็นเฮดเราเป็นหัวเรือเนาะจากเดิมเราเป็นผู้ช่วยผู้สนับสนุนอันนี้เราต้องแบกรับความรับผิดชอบความคาดหวังอะไรหลายๆอย่างเนี่ยมันก็กดดันเหมือนกันแต่ว่ามันก็เป็นความโชคดีที่ผมมีทีมงานรายล้อมทุกคนที่น่ารักเอาใจใส่มากๆพยายามช่วยเหลือผมเต็มที่เนาะนักแสดงทุกคนก็น่ารักมากทุ่มเทมากๆครับซึ่งอันเนี้ยเป็นสิ่งที่แตกต่างอย่างมากเลยจากการทำสารคดีเพราะอย่างตอนหมอรถไฟผมก็มีแค่ผมกับผู้ช่วยอีกคนนึงตะลุยเดินทางไปทั่วประเทศไทยกันอย่างเงี้ยมีแค่2คนเองอะไรเงี้ยแต่พอมาทำฟิกชันนี่หูทีมงานแบบ60 70คน อะไรเงี้ยฮะแต่ละวันก็คือสเกลงานระดับต่างกันมากครับในเชิงเนื้อหามันก็เป็นการต่อยอดสำหรับผมนะอย่างหมอนรถไฟมันก็เป็นการเดินทางเหมือนกันฮะ
3: อ
2: ันนี้ก็เป็นการเดินทางเหมือนกันเนาะกลุ่มคนเหมือนกันหมอรถไฟก็เป็นกลุ่มคนหลากหลายหน้าตาหลากหลายเนาะคะเดินทางทั่วไทยเพื่อจะสื่อสารอะไรบางอย่างอันนี้ก็เหมือนกันเป็นกลุ่มคนหลายคนครอบครัวก็9คนและมีพระมีอะไรอีกก็เป็นการเดินทางเพื่อสื่อสารอะไรบางอย่างกันฮะแล้วก็มีเรื่องของเวลาเนาะกลางวันกลางคืนอะไรเงี้ยครับการเดินทางผ่านเวลาอันนี้ก็คล้ายๆกันฮะผมก็เลยมองว่ามันเป็นการต่อยอดในลักษณะบางอย่างอยู่ครับในเชิงเนื้อหาด้วย
3: สุดท้ายแล้วนะคะอยากให้ฝากถึงคนไทยนะคะที่อาจจะไปดูหนังเรื่องนี้เราอยากฝากอะไรถึงหนังเรื่องนี้แล้วก็เรื่องเทศกาลหนังที่ซิดนีย์บ้างคะ
2: ครับก็ฝากถึงคนไทยในซิดนีย์คนไทยในออสเตรเลียนะครับมีหนังไทยมาฉายที่เทศกาลแล้วนะครับนานๆทีอยากจะเชิญชวนเชิญทุกคนให้ไปดูเราเอาศาสตร์นำความเป็นไทยไทยบ้านเราแบบที่เราคุ้นเคยกันเนี่ยตอนอยู่เมืองไทยมาถึงที่นี่แล้วผมว่าน่าจะเป็นโอกาสที่ดีเพราะว่าคิดว่าน่าจะเป็นเรื่องราวที่สื่อสารใกล้ชิดกับคนดูได้แหละความเป็นครอบครัวไทยของเราความเป็นพุทธศาสนาเนาะการทำบุญได้มาสัมผัส

0: ใกล้ชิดถึงเมืองซิดนีย์จากบ้านจากแล้วก็ชวนไปเข้าโรงเพื่อรำลึกถึงความเป็นไทยกันครับ
1: สวัสดีค่ะตอนนี้เราก็อยู่กับคุณเป็นเอกนะคะก่อนอื่นเลยขอเริ่มย้อนไปตั้งแต่สมัยมนต์รักทรานซิสเตอร์ตั้งแต่ไม่มีสมุยสำหรับเธอนะคะจนถึงเรื่องนี้เรื่องครัวสาวเนี่ยค่ะคุณเป็นเอกรู้สึกว่าผู้ชมออสเตรเลียเนี่ยได้มองหนังไทยเปลี่ยนไปไหมคะในช่วง20ปีที่ผ่านมาค่ะ
2: น่าจะเปลี่ยนนะฮะคงจะคล้ายๆกับผู้ชมในโลกตะวันตกทั้งหลายครับในรอบ20ปีที่ผ่านมาคือ
3: คุณผู้ฟังคะวันนี้นะคะเวลาของเราก็หมดลงแล้วค่ะคุณสามารถติดตามเรื่องราวของภาพยนตร์ในเทศกาล Sydney Film Festival นะคะและเรื่องอื่นๆของเราได้ที่เว็บไซต์ของเราค่ะที่ sbs.com.au/thai และที่ Facebook นะคะที่ facebook.com/sbsthai รวมถึง Instagram ด้วยนะคะที่ sbs_thai ค่ะคุณสามารถฟังรายการย้อนหลังของเราได้ในคืนนี้เวลา 22:00 นทางช่อง SBS 2นะคะสำหรับวันนี้นะคะดิฉันชิยดาพาวและทีมงาน SBS ไทยทุกคนต้องขอลาไปก่อนค่ะพบกันได้ใหม่ทุกวันพฤหัสบดีนะคะวันนี้สวัสดีค่ะ
4: เบียร์ชิยดาอเมริกันบริเตนbitar da wata sanarwar hadin gwiwa ta gargadi akan yunkurin China na sace muhimman bayanai a Najeriya jam'iyyar hamayya ta ADC a jihar Kaduna ta fada cikin rikici inda ake zargin shugaban kwamitin zaben fitar da gwani na gwamnatin jihar da bayyana sunan wanda yazo na biyar a matsayin dan takarar gwamna
5: a matsayin shi na chairman na committee na mutu uku babu abin da zai gabatarwa ba tare da ya tuntubi sauran membobi na committee musamman ni a matsayina na secretary
6: ina da madogara dai action da muka yi take a committee muna da madogara
4: a jamhuriyar Niger shugaban gwamnatin mulkin sojin kasar ne fara wata ziyara a Turkiya
7: wata dama ce ta habbaka hulɗar diplomasiya tsaro tattalin arziki la'akari da Turkiya tana cikin kasashen da a shekarun bayan nan jamhuriyar Niger take samu kayan tsaro
4: za mu ji damuwar da manoman Najeriya suka fara nunawa akan tsadar taki da kuma faduwar farashin amfanin gona amma kafin nan sai na karanto labaran duniya sunana Aisha Sharif Babba Isra'ila da Lebanon sun amince da sabunta ƙwarya-ƙwaryar yarjejeniyar tsagaita wuta da kuma kirkirar wasu yankuna na tsaro na gwaji inda sojojin Lebanon za su karbi iko da su wannan dai na kunshi ne a wata sanarwa ta haɗin gwiwa daga bangarorin biyu bayan tattaunawa da Amurka da ta shiga tsakani a Washington.
8: The two sides say the new deal depends on a complete...
4: Wakilar BBC ta ce bangarorin biyu sun ce sabuwar yarjejeniyar ta dogara ne akan dakatar da buɗe wuta da Hezbollah ke yi gaba ɗaya da kuma kawo ƙarshen dukkan ayyukansu a yankunan da ke kudancin Lebanon. Tunda dai ƙungiyar Hezbollah da ke samun goyon bayan Iran ta yi watsi da matakin. Majalisar Wakilai ta Amurka ta kaɗa ƙuri'a inda ta umarci shugaba Donald Trump ya janye sojojin Amurka daga yaƙin Iran. Ko kuma ya nemi amincewar majalisun dokokin kasar kan cigaba da yakin. Yan majalisa daga jam'iyyar Republican hudu ne suka goyi bayan yan Democrats wajen amincewa da wannan mataki wanda yanzu zai wuce zuwa majalisar dattawan kasar. Matakin da aka dauka dai ya kasance na jikanayi ka a yayin da shugaban kasar ke da ikon hawa kujerar naki akan duk wani hukunci ko matakin da ya ga zai kawo masa matsala a shugabancin sa. Wannan dai shine mataki na baya-bayan nan na ƙara nuna adawa da matakin Trump din kan Iran daga cikin jam'iyyarsa ta Republican. Sakataren harkokin wajen Amurka Marco Rubio ya ce akwai matukar hadari idan yakin da ake tsakanin Russia da Ukraine ya ci gaba da ruruwa. Mr. Rubio ya shaidawa wani committee cewa irin hadarin da ke tattare da hakan a yayin da Ukraine ke da kai harare a cikin wato Russia. Yace da cewa Amurka a shirye take ta takarwa wajen kawo zaman lafiya tsakanin kasashen inda yace ko shakka babu wata mafita ta fuskar soji hakan ba zai yi ba sai dai da bangarorin da ke rikici da juna sun amince da yi wa juna sassauci Mr. Rubio ya kara da cewa Amurka ba mai shiga tsakani bace da ke da bangaranci a yayin da kuma take ci gaba da sayarwa da Ukraine makamai to labaran duniya na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na BBC Hukumomin leken asiri na kasashe biyar ciki har da Amurka da Burtaniya sun fitar da wata sanarwa haɗin gwiwa ta gargadi akan yunkurin China na sace muhimman bayanai. Hukumomin yaki da leken asiri na